0: ชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์รวมถึงผลักดันเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านในวันนี้เพื่อรับฟังผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
3: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างนี่พูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือเราก็จะประชุมที่ศาลากลางนั่นแหละไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
4: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
2: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือ และคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
5: สำนักงานตำรวจคลิฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองวิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2คันเสียชีวิตทั้งหมด7รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศพปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงมีแม่นเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนพลิกชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7พอแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน955ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31,400 บาทกับคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่ไปรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระจรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองเนนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกในกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโดPTT Thailand ครั้งปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่21-23สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สูงมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
0: จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ors

0: www.thaipbs.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจะมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
6: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
7: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้

0: ร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุขและส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ำที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกำลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันนึงกระแสน้ำเย็นล่ะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิเมื่อลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงยังกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันหนึ่งปริมาตรของน้ำตกมาทีเดียว 5,000 มิลต่อวันซึ่งในหนึ่งฤดูเนี่ยส่วนใหญ่น้ำฝนจะตกมา 2,000 ถึง 3,000 มิลอันนั้นก็สูงสุดแต่ที่บ้านเราจะตกมาประมาณสักเฉลี่ย 1,200 ถึง 1,300 มิลฉะนั้นตรงนี้ล่ะครับก็ทำให้เรานั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนและอากาศหนาวแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็ทำให้เราจะต้องเจอปัญหาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้อย่างกับทางของอมตะเองนั้นเราก็กลัวเรื่องน้ำที่มันจะเกิดแบบที่ว่าเราก็มีการขุดนะฮะบ่อขนาดใหญ่นะเพื่อไปเอาน้ำที่จะก่อนจะไหลออกทะเลนั้นให้ไหลลงมาอยู่ในอ่างนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำที่เรามีนั้นเราก็จะทำเผื่อไว้ให้มากที่สุดนะครับเราสามารถจะคำนวณได้ในปัจจุบันว่าถ้าฝนไม่ตกนะฮะหรือตกน้อยเนี่ยเราจะมีน้ำให้โรงงานใช้ได้ถึงประมาณปีครึ่งเลยทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่ศูนย์องศาถ้าเกิดอุณหภูมิศูนย์องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำลังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์ p พจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเงาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
6: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันละว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
5: ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
6: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ4ถึง6กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวานเมืองสีเก่านะคะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสีเก่าอำเภอที่4ค่ะย้อนวานเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามนะคะวันที่14ถึง16กันยาค่ะณบริเวณแหลมยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
5: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน

0: จังหวัดหนองคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
1: จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดหนองคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอดแคปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
2: มั่นใจนะครับว่าถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันก็จะดังตี้ตี้ตี้ตี้ตี้นะครับถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมเอาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับผมก็ขอฝากข้อมูลใหญ่ไว้ด้วยนะครับ
1: ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชน นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT มีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
4: สนามบินอันดามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ต
5: ใช่
4: แล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80% ใช่กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
3: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
4: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะนึงที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1 ปี 8 เดือนแต่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1 ปี
3: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครุซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอทเพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194ซนติเมตรรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได
7: ้นาบิลนี่1ส
5: รีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่เป็นรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กนีมขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้ว
6: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
7: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยเฉยๆแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
6: ด้านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่พานิชคัดนาครายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
10: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตตรนิกายนวัคคนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริพาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 2. เป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็น ในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในพุทธกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นยอมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ยอมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมไ เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไปบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตก ความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 4. เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้ จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละ

อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องธรรมเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม

ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นใบเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสานติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโคกหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่
2: แต่เรานำเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะคะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบก่อนเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ย เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่าๆเราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการพวกหนองนางโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำพวกหนองนาเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้5ระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี้ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่งเราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรเอาไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการพวกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะพวกหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ย จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อมแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอซอล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วนะคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือ key success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักพลศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นไซส์ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม่อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงกันข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไปอากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่หน่อยก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยครับเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำค่ะ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
2: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนนึงเพื่อตัวเองส่วนนึงเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำสู่เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ1เรามีความสุขมากมากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่สองก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นอ่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
1: ัน
2: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
1: ค่ะ
2: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
1: ค่ะ
2: มีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ย มีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
2: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ทดลองทำตามเนี้ยคือหลักฐานที่เขาดูแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็หลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายละอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เกิดมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่นี่สามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่หน่อยสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะทั้งนู่นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
2: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนเขาบอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมเนี่ยพี่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโค้งหนองนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโค้งหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่ แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมทานนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมทานค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมทานโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรสดีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อมติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนระฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปีโดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
3: นายณรงค์ชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเปิดครัวอาชีวะอาสาผลิตอาหารปรุงสุกรวมกว่า 5,250 กล่องต่อวันส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมและส่งมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเสริมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหัน

ไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: วัสดีครับวันนี้พบกับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.นะครับวันนี้เป็นหน้าที่เป็นของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตการเคหะแห่งชาตินะครับภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอย่างที่ทางท่านผู้ฟังได้รับทราบไปนะครับว่าการเคหะแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีการจัดที่อยู่อาศัยนะครับพัฒนาที่อยู่อาศัยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนนะครับมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับก็ในส่วนของอย่างที่ผมบอกนะครับสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะดูแลพื้นที่2จังหวัดนะครับอย่างนั้นจะเป็นจังหวัดพังงานะครับและก็พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นะครับพันธกิจของการเคหะแห่งชาตินะครับก็สร้างที่อยู่อาศัยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับตายภายใต้แคมเปญนะครับคิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะนะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับก็ในปีนี้นะครับมีแคมเปญใหญ่นะครับลดสูงสุด 20% ครอบคลุม69โครงการนะครับราคาเริ่มต้นที่ 250,000 บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นที่900บาทต่อเดือนนะครับโดยการแข่งชาตินะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและได้เปิดแคมเปญที่ชื่อแคมเปญว่ากคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนะครับโดยนำที่อยู่อาศัย69โครงการทั่วประเทศนะครับรวมโครงการบ้านเอื้อทนอีก37โครงการลดสูงสุด 20% พร้อมมาตรการสินเชื่อและเช่าซื้อเพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยให้บุคคลเหล่านี้นะครับเข้าถึงที่อยู่อาศัยโดยมีคุณภาพและก็ราคาที่เหมาะสมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยในฐานะปัจจัยพื้นฐานนะครับของการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจึงมอบนโยบายให้การแข่งชาตินะครับดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านการลดราคาที่อยู่อาศัยการจัดอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยและการเช่าซื้อนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับผู้ว่าการการแข่งชาตินะครับก็มีนโยบายนี้ขึ้นมานะครับโดยนำนโยบายดังกล่าวนะครับสู่การปฏิบัติโดยการผ่านแคมเปญกกช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์นะครับสามารถมาทำสัญญาเช่าซื้อกับการแข่งชาติโดยตรงนะครับโดยโครงการทั่วประเทศนะครับกำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับแบบขั้นบันไดนะครับก็ได้แก่ปีที่1ถึง3นะครับดอกเบี้ย 2.5 ปีที่4ปีที่5ดอกเบี้ย 4% ปีที่6ถึง10 5.75% และก็ปีที่11ถึง40อัตราดอกเบี้ย 6.7 นะครับและก็สำหรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษนะครับเฉพาะกลุ่มบางโครงการนะครับก็อัตราดอกเบี้ยปีที่1 0%นะครับโดยเพิ่มโอกาสให้ผู้เช่าซื้อเลือกผ่อนชำระในวงเงินสูงกว่าที่กำหนดได้เพื่อปิดบัญชีได้เร็วนะครับรวมทั้งยกเว้นการตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับสำหรับผู้โครงการบ้านเอื้ออาทรนะครับโครงการเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับและโครงการที่พัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงสังคมโดยแคมเปญนี้นะครับก็ แต่ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569ก็ยังมีเวลากันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากมีบ้านเป็นของตนเองนะครับมาทั่วประเทศนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับทางสำนักงานต่างๆนะครับทั่วประเทศแล้วก็หรือโทรหา call center 1619นะครับการเคหะแห่งชาตินะครับโดยทุกโครงการนะครับวางเงินนะครับแค่ 1,000 บาทส่วนโครงการที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับวางเงิน 5,000 บาทพร้อมให้ทุกท่านเป็นเจ้าของบ้านนะครับโดยนโยบายนี้นะครับทางการเคหะแห่งชาตินะครับก็ช่วยให้ทุกคนอยากมีบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยหลักๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับก็เป็นโครงการของประชานิเวศนะครับประชานิเวศ3ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสำหรับพี่ๆประชาชนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ต้องการอยากมีที่อยู่อาศัยนะครับไว้ในที่แถวกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของนะครับโดยการเคหะชวนให้เป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับ The NSA Condo ประชานิเวศ3นะครับเป็นคอนโดมิเนียมบนถนนสามัคคีนะครับตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทำเลเนี้ยครับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเดินทางสะดวกเชื่อมต่อกรุงเทพและนนทบุรีนะครับพร้อมแหล่งอำนวยความสะดวกโดยรอบนะครับราคาเริ่มต้นที่ 829,000 บาทนะครับก็ถ้าท่านใดที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับสามารถติดต่อได้นะครับว่า call center 1615นะครับได้นะครับแล้วก็หรือโทรนะครับสามารถโทรที่สำนักงานขายโดยตรงเลยนะครับ0910407-1264นะครับหรือ0910471276นะครับหรือถ้าทุกท่านนะครับอยากดูข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับด้วยหรืออยากชมโครงการนะครับว่าสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.home.nha.co.th นะครับได้นะครับโดยทำเลต่างๆนะครับตอนนี้จะบอกว่าเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับที่คำเปญนี้จะหมดนะครับก็อยากให้ทางท่านผู้ฟังนะครับสามารถที่จะเข้ามาเป็นจับจองเป็นเจ้าของนะครับในกรรมสิทธิ์ของโครงการดีๆสำหรับของการเคหะแห่งชาตินะครับก็เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจฟังเพลงกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วงต่อไปครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์ผมทวีพงศ์วิชิตนะครับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมาดูนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของการสร้างบ้านนะครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสมาร์ทโฮมนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงาน Social Development Expo 2026 LSDX 2026นะครับที่ Impact Challenger Hall 2นะครับเมืองทองธานีวันที่21-23 สิงหาคมนี้นะครับอยากมาเจอบ้านใหม่ๆมาที่นี่นะครับกับการแข่งชาติอย่าลืมนะครับ

สวัสดีครับมาช่วงที่2ของรายการนะครับก็วันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าโครงการเคหะแห่งชาตินะครับมีโครงการดีๆนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับโดยในอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเองนะครับตอนนี้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผู้ฟังนะครับในที่อยู่อาศัยภายในโครงการของการเคหะแห่งชาติเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโครงการอื่นๆนะครับก็สามารถเชิญชวนนะครับโครงการวันที่การเคหะแห่งชาติโดยสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมกับกองพัฒนาชุมชนนะครับมีกิจกรรมพัฒนาฝึกอาชีพสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการนะครับของการเคหะแห่งชาตินะครับโดยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นโครงการร่วมสนุกนะครับกิจกรรมชุมชนนะครับก็เพิ่มศักยภาพด้านที่อยู่อาศัย2ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาตินะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับได้จัดการฝึกอาชีพสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยกิจกรรมนะครับจะมีในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับ2569นะครับที่จะที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นโครงการกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมนะครับสำหรับสีจากสีเคมีนะครับแล้วก็สบู่จากลูกมะเมานะครับก็ได้รับเกียรติจากประธานชุมชนประธานกลุ่มนะครับ

0: เป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับและก็ฝึกอาชีพกับสำหรับคนในชุมชนนะครับก็จะได้รับเกียรติจากทางประธานชุมประธานในกลุ่มนะครับบ้านลิพรใต้นะครับที่จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับก็อย่างที่ผ่านมานะครับก็คือการกีฬาแห่งชาตินะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานชุมชนนะครับของบ้านโครงการบ้านเนื้อทนลิโพนเองนะครับประธานกลุ่มการฝึกอาชีพของบ้านลิพรใต้นะครับก็มาเป็นวิทยากรให้นะครับก็ฝึกอาชีพให้ตัวผู้พักอาศัยในโครงการนะครับได้มีที่อยู่อาศัยแล้วยังมีอาชีพนะครับเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยนะครับบุคคลที่ตกงานนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาตินะครับได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงดูครอบครัวนะครับโดยเฉพาะโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับก็จะเป็นการฝึกอาชีพเองนะครับแล้วก็นำอาชีพนี้ครับไปหารายได้ให้กับตนเองในอนาคตนะครับโดยโครงการต่างๆนะครับที่การแข่งชาติเองนะครับจัดให้พี่น้องประชาชนเองของการแข่งชาตินะครับโดยทางที่เราได้รับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางเองนะครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กคนพิการนะครับก็จะฝึกอาชีพให้ทุกท่านได้มีอาชีพเป็นของตนเองนะครับโดยโครงการดีๆนะครับแบบนี้นะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางสำนักงานได้นะครับว่ามีการจัดกิจกรรมวันไหนบ้างนะครับก็สามารถสอบถามนะครับได้ที่0847004472นะครับแล้วก็เบอร์0843874069นะครับในวันเวลาราชการนะครับก็ในส่วนของการเคหะเองนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีความสุขนะที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตเองนะครับและก็จังหวัดพังงาที่การสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตดูแลรับผิดชอบนะครับก็อยากให้อย่างที่ทางแคมเปญที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับคิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะนะครับการเคหะดูแลทุกช่วงวัยนะครับอย่างที่เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและก็เป็นนโยบายหลักๆของท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะครับท่านทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์นะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนในโครงการของการแข่งชาติเองนะครับโดยต่อไปนะครับจะเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับที่การแข่งชาติเองจัดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับแล้วก็มีนะครับจะมีโครงการดีๆนะครับที่การเคหะแห่งชาตินะครับได้เข้าร่วมนะครับเป็นโครงการที่ในวันที่21ถึง23นี้นะครับที่การเคหะแห่งชาตินะครับชวนนะครับให้ไปเที่ยวงานนะครับงานมากรรมด้านพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับในชื่องานว่า SDX 2026นะครับชื่องานนะครับก็ Social Development Expo 2026นะครับจัดมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับจะไปดูการพัฒนานะครับนวัตกรรมของการแข่งชาตินะครับในรูปทุกมิติต่างๆนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่การแข่งชาตินะครับก็เดี๋ยวลองไปดูไปฟังนะครับที่การแข่งชาติเองนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับไปเที่ยวงานกับเชิญชวนไปเที่ยวงานนะครับSocial Development Expo 2026นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ
1: ยาเสพติดคืออันตราย ป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์พบกับการเคหะแห่งชาติในงาน SDX 2026ภายในบูธการเคหะแห่งชาติจะพาทุกคนมารู้จักกับภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนผ่าน6เรื่องสำคัญเริ่มกันที่โซนแรกการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวคิด Housing for All Universal Design และ Resilient Housing เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีคุณภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อด้วยการบริหารหน่วยส่งมอบมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองถัดมาการบริหารอาคารเช่าเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยเช่าที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมส่งที่4ชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SSC ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนส่งที่5การจัดประโยชน์ทรัพย์สินบริหารจัดการที่ดินและสินทรัพย์ของการเคหะแห่งชาติให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มและโซนสุดท้ายการฟื้นฟูเมืองพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตพร้อมยกระดับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ภายในบูธยังมีการนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทขายและเช่าของการเคหะแห่งชาติรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการเคหะแห่งชาติที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การสร้างบ้านแต่ยังมุ่งสร้างโอกาสคุณภาพชีวิตและชุมชนที่น่าอยู่เพื่อคนทุกกลุ่ม
3: ผมทวีพงศ์วิชิตนะครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมาดูนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของการสร้างบ้านนะครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสมาร์ทโฮมนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026นะครับที่ Impact Challenger Hall 2นะครับเมืองทองธานีวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับอยากมาเจอบ้านใหม่ๆมาที่นี่นะครับกับการแข่งชาติอย่าลืมนะครับ

สวัสดีครับได้อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็วันนี้นะครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายอย่างที่ช่วงที่2ที่บอกไปนะครับเชิญชวนไปเที่ยวงาน SDX 2026นะครับก็ไปดูพื้นนวัตกรรมของการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็มิติต่างๆของการแข่งชาตินี้ที่พัฒนาที่อยู่อาศัยและก็สร้างที่อยู่อาศัยให้พี่น้องประชาชนได้ไปจับจองนะครับและก็ได้เล็งเห็นนะครับว่าการแข่งชาตินะครับไม่ได้สร้างที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวนะครับเรายังพัฒนาคงพัฒนาและก็คำนึงถึงการความชีวิตความเป็นอยู่และก็การคุณภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการของการเคียงแห่งชาติเองนะครับก็วันนี้นะครับก็การเคียงแห่งชาตินะครับถึงแม้นนะครับว่าเป็นหน่วยงานนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับที่ขึ้นตรงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราไม่ได้ผลิตบ้านเพื่อที่จะมาขายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เรายังส่งเสริมและกลุ่มอาชีพนะครับและก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นะครับจะเป็นจังหวัดน่านนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของการแข่งชาติเองนะครับในจังหวัดที่ประสบปัญหากับสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาภัยวิบัติต่างๆให้อยู่ดีมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะครับและขอในนามของสำนักงานคีหะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เองนะครับก็จะสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าการพัฒนาชีวิตนะครับการฝึกอาชีพนะครับที่อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในโครงการของการแข่งชาติในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไว้พี่น้องประชาชนนะครับก็มาร่วมฝึกอาชีพนะครับก็สำหรับโครงการดีๆนะครับในพื้นที่ของภูเก็ตนะครับก็จะมีการฝึกอาชีพแบบนี้นะครับที่อย่างที่ผมบอกนะครับก็เจอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการฝึกอาชีพของผู้พักอาศัยในชุมชนที่เราได้รับเกียรติจากประธานกลุ่มของบ้านริพรใต้นะครับของจี้นุ้ยนะครับที่ให้ความสำคัญและก็ได้รับเกียรตินะครับเก่าจากท่านนะครับได้มาเป็นวิทยากรในการฝึกอาชีพนะครับและก็ความร่วมมือนะครับของทางประธานกลุ่มนะครับก็ให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานเองและก็การแข่งชาติเองนะด้วยดีเสมอมานะครับก็จะมีโครงการอื่นๆนะครับก็สามารถติดตามได้กันนะครับที่ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ผมบอกไปนะครับก็คือเบอร์0843874069หรือ0847004472ได้ในวันเวลาราชการนะครับที่ติดต่อสอบถามนะครับว่าการแข่งชาตินะสำนักงานเคหะภูเก็ตเองมีโครงการอะไรดีนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับว่าให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับมีเรื่องที่ให้การเคหะแห่งชาตินะครับได้สามารถที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มช่วงวัยนะครับก็ได้ยินดีต้อนรับนะครับก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อสอบถามนะครับก็โครงการต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตเองหรือจังหวัดทั่วประเทศนะครับสามารถติดตามนะครับได้ที่เพจของการแข่งชาติเองนะครับ www.nsa.co.th นะครับหรือFacebook นะครับการแข่งชาตินะครับติดดูความเคลื่อนไหวของการแข่งชาตินะครับว่าการแข่งชาติมี
จกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับก็ที่ได้รับการร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับที่ให้พัฒนาอาชีพนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในโครงการของการแข่งชาติเองนะครับก็ขอสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวงานที่ผมไปเนี่ย SDX 2026ที่ Impact Arena เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่21นะครับถึง23นี้นะครับจะไปดูวัฒนธรรมของการแข่งชาติเองนะครับแล้วก็ที่อย่างที่ขาดไม่ได้นะครับมาโปรโมทนะครับโครงการดีๆที่อยู่ในทำเลของกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตนะครับที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองอยากมีที่อยู่อาศัยนะครับไว้เพื่อพักอาศัยหรือไว้ปล่อยเช่านะครับก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของนะครับทำเลต่างๆหรือติดต่อสอบถามได้นะครับที่โครงการดีๆนะครับที่ของการแข่งชาติเองของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตเองนะครับว่าโครงการที่ไหนมีอีกบ้างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ที่สำนักงานนะครับโดยตั้งแต่วันนี้นะครับจะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งในวันเวลาราชการนะครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้นะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจะบอกว่าเป็นดีเจที่เพิ่งเริ่มก็ได้นะครับก็อาจจะมีติดขัดนะครับต้องขออภัยผู้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ผมวันนี้นะครับโดยสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมบันทึกในรายการพม.นะครับของในรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนายจิรพันธ์พรมทองนะครับพนักงานจัดการทรัพย์สินระดับ6นะครับน้องโอนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางต่างรายการนะครับที่ได้ให้ทางสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแนะนำและก็กิจกรรมต่างๆของการแข่งชาติเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณและก็ต้องขอสวัสดีครับผม

0: การเคหะแห่งชาติในงาน SDX 2026ภายในบูธการเคหะแห่งชาติจะพาทุกคนมารู้จักกับภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนผ่าน6เรื่องสำคัญเริ่มกันที่โซนแรกการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวคิด Housing for All Universal Design และ Resilient Housing เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีคุณภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อด้วยการบริหารหน่วยส่งมอบมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองถัดมาการบริหารอาคารเช่าเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยเช่าที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมส่งที่4ชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SSC ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อมีสิ่งชุมชนที่น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนส่งที่5การจัดประโยชน์ทรัพย์สินบริหารจัดการที่ดินและสินทรัพย์ของการเคหะแห่งชาติให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มและโซนสุดท้ายการฟื้นฟูเมืองพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตพร้อมยกระดับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ภายในบูธยังมีการนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทขายและเช่าของการเคหะแห่งชาติรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการเคหะแห่งชาติที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การสร้างบ้านแต่ยังมุ่งสร้างโอกาสคุณภาพชีวิตและชุมชนที่น่าอยู่เพื่อคนทุกกลุ่ม
1: ผมทวีพงศ์วิชาดิษฐ์นะครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมาดูนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของการสร้างบ้านนะครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสมาร์ทโฮมนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026นะครับที่ Impact Challenger Hall 2นะครับเมืองทองธานีวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับอยากมาเจอบ้านใหม่ๆมาที่นี่นะครับกับการแข่งชาติอย่าลืมนะครับ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
7: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำ สร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องหออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานเพชรแฟร์เอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสากลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานเพชรแฟร์เอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้า กิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
14: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
15: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

กเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75

ี้พบกับรายการอบช.คุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.โดยกระผมนายนิโรธโชติช่วงดำเนินรายการครับข้าวเรในวันนี้กาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎหมายแรงงานฉบับ ยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์ขู่สมรสลุจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเพิ่มสิทธิ์และหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรือแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์7กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคส. 2006 องค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานเวลา 22:00 น. ถึง 6:00 น.เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนแม้แต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่จำเป็นตามเงินค่อยที่กฎหมายกำหนดช่องผู้รับงานไปทำที่บ้านแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างชายแรงงานเด็กต่ำกว่า18ปียิ่งมีคันและทำงานเป็นอันตรายสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างงานได้อายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง800,000บาทหรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับ3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจะสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิเท่าเทียมทางเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพคาดว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายถูกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนวันที่18สิงหาคม2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้วยแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอทางกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมเพื่อเพิ่มสิทธิ์และหลักประกันให้กับคนทำงานแต่ละกลุ่มให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสวัสดิการและมาตรฐานแรงงานให้ทันต่อสภาพสังคมรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือได้ประกันสังคมเงินทดแทนคุ้มครองเด็กต่ำกว่า18ปีทำงานกลางคืนซึ่งผ่านการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีได้แก่1ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค2ครอบวุฒิ3ทุพพลภาพ4เสียชีวิต5ส่งครอบวุฒิ6ชราภาพและ7ว่างงานตามระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนหากประสบอุบัติเหตุจากการทำงานพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลค.ศ. 2006ข้อองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้วนอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนว่าห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง06นาฬิกาเพื่อคุ้มครองสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดช่องขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับประกันพื้นรับมือจากการจ้างงานยุคออนไลน์ผ่านการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่รับความคุ้มครองทางงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยกำหนดให้จ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านและห้ามผู้ว่าจ้างชายแรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีรวมถึงยิ่งมีการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสำหรับขาตอบแทนกรณีงานที่รับไปทำที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกับปริมาณเท่ากันกับการจ้างงานในสถานประกอบการกิจการของผู้จ้างงานให้ผู้จ้างงานจ่ายเงินขาตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราขาจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการกำหนดส่วนงานที่รับไปทำที่บ้านไม่มีการทำในสถานประกอบกิจการของผู้จ้างให้ตกลงขาตอบแทนกันได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราขาจ้างตามที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านกำหนดหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายขาตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างพิจารณากับผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกำหนดให้ผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3รับรองสิทธิ์คู่สมรสลุจางรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ลุจางรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญคือเปลี่ยนถ้อยคำจะสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบโดยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศช่องเพิ่นในคู่สมรสของลุจางรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทางเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพขาดวาระว่างปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายถูกเพศได้รับพ้นประโยชน์จะสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไปประมาณ 11,064 คนถึง 12,021 คน

ครับเราก็มาพบกับข่าวที่ซ่องนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบอยู่ที่433ล้านเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนกัมพูชาสร้างบังเกอร์ฮอกและจ่ายข้าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและแจ้งเตือนภัยคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมการปกครองดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนล่างจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณ2569วงเงินทั้งสิ้นก็อยู่ที่433ล้าน519,268 บาทโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่1สร้างบังเกอร์และลุ่มลบภัย1669แห่งวงเงินนี้อยู่ที่3300

นาทีในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินมีการสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนความมั่นคงอื่นๆเช่นการรุกรานพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบค้นของหนีภาษียาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอันเป็นอันดับเรเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรายละเอียดวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมการปกครองดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนล่างของชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณ2569วงเงินทั้งสิ้นนี่ก็อยู่ที่433,501,968 บาทโดยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่1การสร้างบังเกอร์ลุ่มลบภัย1,669แห่งกำลังเงินอยู่ที่361,218 บาทการสร้างห้องกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน22,880,000 บาทเพื่อเป็นการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา3การปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดราชบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีวงเงิน49,618,050 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยดังนี้1เพื่อให้บังเกอร์และลุ่มลบภัยเป็นสถานที่ลบภัยในกรณีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปกครองสมาชิกกองรักษาดินแดนอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนล่างซึ่งมีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่3เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารของภาครัฐในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพถึงประชาชนในหมู่บ้านชายแดนไทยกัมพูชา7จังหวัดอย่างทั่วถึงและถูกต้อง4เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารของภาครัฐระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชา7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินมีการสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆเช่นการลุกรามพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบค้นคองหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีระยะเวลาดำเนินการในงบประมาณ2569ทางนี้ก็หน้าที่สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาวงเงิน493,819,268 บาทครอบคลุมถึง4กิจกรรมซึ่งรวมการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง 1,675 กระบอกวงเงิน60,000,000 บาทสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแต่เนื่องจากการจัดหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการกระบวนการพิจารณาและข้ออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับเรงบประมาณครั้งนี้มุ่งวังไปทีสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเร่งดำเนินการได้ทันทีทางพื้นที่
ทางพื้นที่ลับภัยและระบบสื่อ

ครับข่าวต่อไปนะครับเป็นถึงนายกรัฐมนตรีชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียชายไทยเป็นท่านการลงทุนเชื่อมต่อตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้อนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญเข้านายแอนโทนีแอนบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการย้อนครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนของยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดพ้นเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างรบดานพร้อมทางได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางให้ในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญได้แก่1ทำภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม2รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยขบวนการกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่ละลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายร่วมมือการทำงานร่วมกันสร้างภูมิกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นพร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงเนาะจะนี้นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่การลงทุนและสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตชั้นสูงการศึกษาอีกทางอย่างเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นซึ่งช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทางเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอนบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดเป็นพ้นและเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างรบดานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีโดยได้เยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิตลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยทางส่งควายได้เละเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในออสเตรเลียและขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์รวมกันทางด้านการวิจัยการเละเปลี่ยนนักศึกษาและการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตสำหรับการท่องเที่ยวในปี2568นักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่เน้นเฟนและมีพลวัตระหว่างสองประเทศอีกทางยังขอบคุณรัฐบาลนิวเซอร์เวลที่ได้สนับสนุนชุมชนไทยได้กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงวิสัยทัศน์นครซิดนีย์โดยได้ใช้โอกาสในการนำเสนอบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมสถาบันระดับโลกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ในช่วงเวลาที่มีการสร้างฉันทามติในระดับโลกเป็นไปได้ยาก
สถาบันระดับภูมิภาคจำเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นทั้งในการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและเปล่งหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมประเทศไทยและอาเซียนยังคงเป็นหลักยึดทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญความเป็นเอกภาพและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนต้องได้รับการพัฒนาสนับสนุนความสามารถในการกำหนดวาระของตนเองและตอบสนองต่อความท้าทายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของเมียนมานายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยสนับสนุนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนควบคู่กับการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและเป็นขั้นตอนเพื่อรักษาช่องทางการหารือส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมสำหรับความสัมพันธ์กัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าเธอยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาและไกล่เกลี่ยทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องรวมกันพร้อมกับรักษาความเป็นเอกภาพของอาเซียนสองรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์โดยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่ละลายพิจารณาแต่ละประเด็นของพื้นฐานของข้อเท็จจริงผลประโยชน์ของประเทศไทยและออสเตรเลียควรต่อยอดความร่วมมือและปัญหาที่มีความเร่งด่วนได้แก่การต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีและนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมีกำหนดลงนามในถ้อยแถลงรวมว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติณกรุงแคนเบราเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านบังคับใช้กฎหมายระหว่างสองประเทศซึ่งการรักษาความสามารถในการกำหนดทิศทางของตนเองและประเทศต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องเหลือข้างหรือเหลือขายเป็นการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นท่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาเร่งได้เร่งหนึ่งมากเกินไปโดยมาทำลายความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานสำคัญความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคไทยและออสเตรเลียมีระท่านทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียมีพ้นบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2548และในปี2568การค้าทั้งสองฝ่ายมีมูลค้า 32,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้ากับภูมิภาควงกว้างยิ่งขึ้นขั้นต่อไปคือการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยออสเตรเลียมีจุดแข็งด้านเรทาร์ดสำคัญพลังงานการศึกษาเทคโนโลยีและเงินทุนขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านการผลิตขั้นสูงการผลิตอาหารการเชื่อมโยงภูมิภาคอุตสาหกรรมสีเขียวดิจิทัลที่กำลังเติบโตทางสองประเทศจึงควรเชื่อมโยงจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันนอกจากนี้การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของไทยมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานระเบียบการสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้านวัฒนกรรมโดยไทยยินดีและขอบคุณออสเตรเลียสำหรับการสนับสนุนไทยอีกทางนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมยานไทยทาวของนครซิดนีย์และพบประชุมชนชาวไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นาเทศมนตรีของนครซิดนีย์ได้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของไทยในพื้นที่ซึ่งได้ยกระดับเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยของออสเตรเลียอธิการสร้างศิลปะและ สาธารณะเล่นมากทางวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากขึ้นและการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ครับส่วนในเรื่องโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยวัฒนกรรมโดยเฉพาะจากกลุ่มสร้างสั้นเหนือ5ด้านอาหารและท่องเที่ยวซึ่งช่วยเพลย์ความเป็นไทยจึงทำให้ไทยไทม์เป็นรู้จักในวงกว้างขึ้นทั้งยังช่วยเลือกดึงดูดผู้มาเยือนสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่และเยี่ยมชมสำนักงานย่อยเคนวาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยยังมีบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองแพลตฟอร์มระดับโลก อย่างเคนวาช่วยสามารถเปิดพื้นที่ในการโอเบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ชายทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมโลโคทรีโทษและ SME ของไทยและเปลี่ยนแปลงคิดความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองขั้วได้หารือถึงการรวมงานกันโดยส่งเสริมให้มีการนำงานโอเบบองค์ประกอบวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ได้รับค่าตอบแทนทางผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกเลยกลับสู่ประเทศไทยตั้งเป้าจำนวนชาวไทยจะประมาณ190คนเป็นพันคนภายในปี2571รวมถึงขยายการประมูลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวปาฐกถาในงานโดยผู้แทนพระรัฐและทวธุรกิจไทยออสเตรเลียเข้าร่วมการเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงพระธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆรัฐบาลมีหน้าที่เปิดประตูและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยขณะที่ภาคธุรกิจคือผู้ที่จะเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เกิดพ้นเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจะภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานไทยในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี2571โดยมุ่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆเพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงความสามารถแข่งขันได้มากขึ้นการลงทุนในการผลิตในประเทศไทยไม่ได้หมายถึงการเข้าสู่ตลาดใดๆตลาดหนึ่งแต่คือการเข้าสู่ทางภูมิภาคซึ่งได้เห็นโอกาสขยายความร่วมมือ5สาขาสำคัญได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์เพิ่มการผลิตชั้นสูงการศึกษาอีกทางรัฐบาลเร่งทำให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินกิจการได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจของออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยสำหรับวันนี้รายการอพมช.คุยข้าวก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: แผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอินโดนีเซียครับใกล้ไทยมากๆระบบเตือนภัยสึนามิของไทยยังใช้งานได้ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายใจเศรษฐไทยเศรษฐครับระบุถึงกรณีที่ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิบางจุดยังไม่ทำงานครับโดยระบุว่าระบบของไทยเราเองเนี่ยไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีระบบบริการข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งหลายหน่วยงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP ครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนจะแจ้งพี่น้องประชาชนครับโดยทุ่นตรวจวัดสึนามิเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยนะครับซึ่งการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยจะหยุดทำงานนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยยังมีระบบและก็ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์จากหลากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศครับโดยหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งประชาชนเนี่ยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสด้วยเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วครับขณะที่นายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าทางปภ.เองกับกองทัพเรือเนี่ยมีการวางแผนเก็บทุ่นแล้วก็เตรียมตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิที่จะทดแทนในทุ่นที่ไม่ใช้งานเนี่ยเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี69นี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่สภาพคลื่นลมในทะเลเนี่ยสงบแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่เนี่ยออกไปปฏิบัติภารกิจตามหลักความปลอดภัยทางทะเลครับเรือไหวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับเครื่องบินสายตั๋วเกินที่นั่งครับมีตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วแต่กลับไม่ได้ไปครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับใครมั่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภมาศที่ดูแลสคบ.อยู่ด้วยนะครับพูดถึงคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องที่ว่าจองบัตรโดยสารเที่ยวบินในประเทศไปแล้วล่วงหน้าครับเลือกที่นั่งแล้วแล้วก็ชำระเรื่องของค่าอาหารบนเครื่องไว้แล้วแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ครับจนต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นด้วยตัวเองครับสคบ.เขาก็มีการประสานกับสายการบินที่ถูกร้องเรียนครับซึ่งสายการบินก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีการจองไว้191ราย
1: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาพาณิชคาดนาครายงาน
3: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
10: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
3: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปรชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเห เหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่เดือนครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วแจ้วแจ้วแจ้วกัน
1: ที่เก่าเวลาเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะสัปดาห์ที่แล้วขออนุญาตลากิจ
0: ขออนุญาตลากิจ
1: เสียงไม่มี
0: ใช่ไม่มีเสียงกันเพิ่งฟื้นค่ะเพิ่งก็เรามาเจอกันในรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์นะคะกับช่วง Business Legal Talk ใน 96.5 เมกะเฮิรตซ์ณที่นี้นะคะซึ่งเราคุยกันทุกวันบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยอาทิตย์นี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะคุยแล้วอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ใครจะเข้าใจเราไหม
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นเรื่องห่างตัว
1: จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องไกลมากนะเพราะว่าจริงๆนะเรื่องนี้ผมเป็นคนไปเจอมาเองตอนไปทำงานครับเพราะว่าเราก็มองว่าเอ๊ะมันยังไงกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเราทำงานนะครับก็ทำไปแต่ว่าในขั้นตอนต่างๆนานาเนี่ยมันอนุญาตให้เราไปเจอเรื่องอะไรเราเนี้ย
0: ใช่
1: แล้วเราก็มีความสุขอ้าวมีเรื่องนี้อยู่ด้วยหรออะไรเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าอ้าวรู้ว่าไหนไม่สู้รู้งี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะครับเพราะว่าคิดว่านะครับเรื่องเนี้ยหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์พบเจอแล้วก็หรือบางคนที่เคยเจอมาแล้วก็อาจจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะห่างตัวเนาะแต่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศ2ประเทศ
1: จริงๆตอนแรกที่ผมเจอผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องการธุรกิจนะครับเพราะว่า
0: ทางธุรกิจ
1: คือประเด็นที่ผมเจอเนี่ยก็คือลูกความนะครับเป็นผู้หญิงไทยโชคดีซินเดอเรลล่าก็แต่งงานกับคนอังกฤษใช่แล้ววันหนึ่งเขาก็แฟนเขาก็กลับไปฟังเอ็กเซียนก่อนแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็มีการเคลมเรื่องของเพนชั่นของแฟนเขาใจดีเขาทำเพนชั่นไว้ให้ก็เยอะนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือสองขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนในการเคลมเพนชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆก็คือการทำงานที่มันทำงานระหว่างประเทศเนา
0: ะ
1: แล้วมันก็คือโทรศัพท์กับเมลนี่ครับแต่พอได้ยอดละยอดละจะจ่ายเสร็จเรียบร้อยแทนที่สมมติว่าได้เสร็จว่ายอดประมาณหลักล้านเลยทีนี้เสร็จพอเขาจะจ่ายเนี่ยเขาหักครับ
0: หักหน้าที่จ่ายอันนี้อังกฤษใช่ไหมคะ
1: อังกฤษครับ
0: อังกฤษใช้ withholding อังกฤษเป็น withholding tax เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: หัก withholding tax แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อคำว่า withholding tax
1: ใช่ครับเขาหักหน่วยงานทางภาษีหน่วยงานของ pension เนี่ยหักเงินส่วนหนึ่งเอาไปส่งให้หน่วยงานทางภาษีนะครับแล้วเขาก็แจ้งมานะบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราต้องหักส่งน
0: ะ
1: แต่เธอก็ต้องพิสูจน์ได้เขาถามว่าลูกความเราเคยอยู่ในอังกฤษบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เคยเพราะว่าแต่งเฉยๆไปก็ยังไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นได้เธอก็ต้องไปให้หน่วยงานของเธอรับรองมานะว่าเธอไม่เคยอยู่เธอก็ไม่เคยมาใช่ไหมครับก็เลยติดต่อนะครับตอนแรกก็ติดต่อทางสรรพากรพื้นที
0: ่
1: ว่าขอให้ออกหนังสือรับรองนี้ได้ไหมสรรพากรพื้นที่บอกว่าไม่มีอำนาจออกต้องไปที่สรรพากรภาคใช่แล้วก็ได้หนังสือตัวนี้มาครับผมเป็นหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เนาะในภาษีครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเคลมขั้นตอนทางภาษีได้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมรู้เลยว่าอ๋อมันมีเรื่องของข้อตกลงเหนืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการเว้นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนไว้นะตรงนี้
0: ใช่ที่ต้องเมทเจอมามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะขององค์ประกอบ
1: ใช่
0: ทีนี้แล้วตกลงวันนี้เราคุยเรื่องอะไร
1: อ้าวเราจะคุยกัน
0: เรื่องนี้เราอธิบายกันไปถึงนู่นนี่เราจะคุยกันเรื่อง
1: เรื่องของข้อตกลงหรือว่าอนุสัญญาเรื่องเก็บภาษี
0: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนนะคะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Double Taxation Agreement
1: ใช่ไหมคะ Convention
0: ตัวย่อเราใช้คำว่า
1: DTA หรือ DTC
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็น Convention
0: ก็จะเป็น Convention หรือ Agreement ก็ได้ขึ้นอยู่กับรัฐแต่ละรัฐที่ขึ้นอยู่กับรัฐของประเทศเรากับอีกรัฐหนึ่งเราจะทำ
1: มันคือสัญญาระหว่างรัฐไทยกับรัฐที่เราไปทำ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นอนุสัญญาก็คือจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขเป็นโครงสร้างใหญ่อนุสัญญาภาษีซ้อนแล้วเรามาทำอนุสัญญากับแต่ละประเทศอีก เรามาทำกันก่อนอันนี้เราต้องไปเข้าก่อนไปเข้าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสัญญาที่เราใช้กันเป็น international
1: คร
0: ับ แล้วก็มาทำอนุสัญญากับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นที่ว่าจะมาผูกนิติมาผูกสัมพันธ์กับเราในเรื่องของทางภาษีอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือว่า DTA เนี่ยนะคะเขาเขียนมาทำไม
1: นั่นสิ
0: แล้วมันมีประโยชน์อะไรมันใช้บังคับที่ไหนใช้บังคับกับใคร
1: แบบนี้แล้วแบบลองลอยละลอยเรื่องประมาณนี้คืองงเหมือนกันผมเจอตอนเจอวันแรกก็งงเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงนะเราปกติเราเฮ้ยฉันต้องได้เงินใช่ไหมโอ้ฉันต้องได้ตังค์ละเด
0: ี๋
1: ยวจะโอนเข้าบัญชีฉันละอันนี้นึกออกปะนี่แต่พอหักไปมันเยอะด้วยมันก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่คือที่น้องเจอในโดยส่วนมากเนี่ยคนมาถึงบอกเฮ้ยนี่นะฉันเขาบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันต้องได้ฉันต้องคืนฉันต้องเอาแต่เราในฐานะทนายก็เออหลอกต้องเชื่อลูกความเราไว้ก่อน
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: แต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรมันมีข้อบังคับยังไงใช่ไหมคะอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยมันเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนนะคะไม่ให้เกิดความเอาเปรียบหรือเสียเปรียบของผู้เสียภาษีนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราอยู่ประเทศนี้แล้วเราไปทำงานอีกประเทศนึงประเทศนี้ประเทศที่เราทำงานเราก็ต้องจ่ายกลับมาบ้านเราก็ต้องจ่ายทีนี้เราก็กลายเป็นว่าจ่ายทั้งสองที่มันเกิดความซ้ำซ้อนของการจ่ายภาษีถูกไหมคะมันก็เลยเกิดอนุสัญญาภาษีขึ้นมาแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนตัวเนี้ยมันจะใช้บังคับแต่ไม่ใช่เราใช้กับทุกประเทศได้ทั่วโลกน
1: ะ
0: ต้องขึ้นอยู่กับประเทศที่เรามีสัญญาด้วยกันซึ่งปัจจุบันของเราก็มีเกินกว่า60ประเทศแล้วเนาะที่มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนอังกฤษหรือว่า UAE สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเยอมันฝรั่งเศสไม่แน่ใจน่าจะใช่
1: 60
0: ไม่เคยทำให้ฝรั่งเศสอิตาลีเคยอิตาลีนี่ทำบ่อยก็โอเคอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังบอกว่าในหัวพี่เดือนนี้มีอะไรเยอะแยะทำไมพูดได้ทุกอาทิตย์แล้วแต่ละอาทิตย์มีหลายเรื่องด้วย
1: อันนี้มันคือสิ่งที่มามีเอ็กซ์เพิร์ตนะคือเป็นสิ่งที่แบบว่า
0: จะบอกว่าเรียนจบภาษีก่อนมาตั้งแต่ปี55เน
1: า
0: ะไม่เคยใช้เลยใช้ก็แค่เป็นเศษส่วนนิด
1: ๆ10 ปีเอง
0: 14ปีแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะพยายามตามผู้สอบมาใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เตรียมตัวนะผู้สอบ
1: ถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดฟังแล้วมีความสนใจและสงสัยอ่
0: ะ
1: เตรียมคำถามไปได้เลยเออชื่อได้สิทำไมจะไม่ได้ผูกมัดก่อนผูกมั
0: ดเป็นทั้งผู้สอบแล้วก็เป็นทั้งทนายป้ายใหม
1: ่
0: ไฟแรงรุ่นเดียวกันเตรียมตัวนะบอกแล้วเตรียมตัวนะมีการออกตัวก่อนว่าผมไม่เก่งพอนี่ออกตัวก่อนก็โอเค TDA เนี่ยมันเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันภาษีซ้
1: อ
0: นนะคะของผู้เสียภาษีก่อนของระหว่างประเทศ DTA ไม่ได้ใช้บังคับในประเทศไทยนะคะแต่ใช้บังคับขับบุคคลระหว่างประเทศไม่ได้ใช้สำหรับภายในของเราคนไทยที่มีรายได้ในไทย
1: เพราะในกรณีของผมเนี่ยไอ้รายได้ที่เขาได้เนี่ยมันดันมาเกี่ยวข้องกับ2รัฐเนาะ
0: เกี่ยวข้องกับสอง
1: ไทยแล้วก็ UK
0: ใช่ค่ะก็คือตรงส่วนนี้ถามว่าทำไมต้องมี DTA มี DTA ก็เพื่อที่ว่าไม่ให้เกิดการจ่ายภาษีรัฐนู้นแล้วมาจ่ายรัฐนี้อาหารใช่ไหมคะแล้วก็ตรงส่วนเนี้ย
1: จะบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: ใช่ แต่การที่คุณจะเข้าใจ DTA ได้คุณต้องแยกออกก่อนเนาะในรูปแบบของบุคคลธรรมดากับรูปแบบนิติบุคคลแล้วก็ในรูปแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นรายได้ที่เกิดจากgeneral ทั่วไปอย่างเช่นจากมรดกจากอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องจ่ายภาษีแต่ถ้าเกิดรายได้จากทางด้านการค้าหรือธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดานะคะหรือในที่บุคคลอันนี้จะแยกกันคนละเซกชันเนาะแต่ DTA เนี่ยถามว่าเราต้องดูอะไรกันก่อนนะคะเราต้องดูอะไรกันก่อน DTA สิ่งที่เราต้องดูเนี่ยเขาบอกว่าต้องดู resident state ถูกไหมคะ
1: resident state แปลว่าอะไรล่ะresident state เราเข้าไปพำนัก
0: ก็คือถิ่นที่อยู่รัฐถิ่นที่อยู
1: ่ประเทศใช่
0: ประเทศถิ่นที่อยู่ก็คืออยู่ที่ประเทศไหน
1: ช่ใช
0: ่ แล้วก็ซอสเตจใช่ไห
1: ม
0: ก็คือมีแหล่งรายได้หรือแหล่งเงินได
1: ้ก่อให้เกิดเงินได้
0: ใช่ค่ะสองอย่างนี้จะเป็นหลักเลยนะสองอย่างนี้จะเป็นหลักเลยทีนี้ถามว่าพอเรารู้แล้วว่าresident สมมติว่าเรา resident เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่รายได้เราอะ
1: ไปเกิดที่ต่าง
0: ไปเกิดที่
1: UAE
0: ดีกว่า UAE ดีกว่าใกล้ๆเรานี่
1: ไม่ต้องไม่ไกลเกิน
0: ไม่ไกลเกินนะคะไม่ไกลเกิน UAE แล้วอีกอย่างนึง UAE เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะที่เรามีทำธุรกิจร่วมกันมันค่อนข้างจะเยอะอยู่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าสมมติว่าเอาเป็นพี่เดนเป็นบุคคลธรรมดาเนาะค่อนข้างจะรวยแล้วด้วย
1: บุคคลธรรมดา
0: บุคคลธรรมดาแล้วก็มีบ้านอยู่ที่ UAE
1: โอเค
0: แล้วก็ปล่อยให้เช่า
1: โอเคร
0: ายได้พี่เดือนเกิดที่ไหน
1: เกิดที่ UAE
0: แต่พี่เดือนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ไทย
0: เออทีนี้ถามว่าเอ้า
1: ตกลงใครเก็บ
0: คือที่นู่นรัฐเก็บไว้แล้วแล้วก่อนที่จะจ่ายให้พี่เดือนรัฐก็ต้องหักภาษีไว้สิ
1: โอเค
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: แต่พี่เดือนอยู่ในประเทศไทยเมื่อโอนเงินมาในไทยก็ถือว่าเป็นเงินได้
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ก็เสียอีก
0: ก็เสียอีกไงเอออ
1: ันนี้เป็นปัญหาของคนรวย
0: มีปัญหาของคนรวยมากเลย
1: โอเค
0: สมมติว่ารวยไว้ก่อน
1: โอเคโอเค
0: สมมติว่ารวยไว้ก่อน
1: I have my finger crossed
0: ทีนี้พออันเนี้ยคือให้เห็นชัดๆว่า resident state กับsource state
1: ครับ
0: นะคะนี่คือให้เห็นภาพ2ตัวนี้เนาะ
1: โอเค
0: ทีนี้ถามว่าพอมันเกิดลักษณะแบบเนี้ยพี่เดือนต้องจัดการอย่างไร
1: ครับใช
0: ่พี่เดือนต้องจัดการอย่างไรพี่เดือนก็ต้องมาดู
1: ครับ
0: ว่าเป็นรายได้อะไร
1: ครับ
0: แล้วก็รัฐที่ UAE หักภาษีอะไรแล้วก็ในไทยพี่เดือนต้องจ่ายอะไรจ่ายเท่าไหร่ที่ UAE ก็เหมือนกันทีนี้ก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างพี่เดือนต้องไปดูอนุสัญญาภาษีระหว่างไทย
1: กับ
0: UAE
1: okay.
0: นะคะชื่อเต็มอะไรสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอเค
1: ใช่
0: ทีนี้เลยพอเราดูแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพอเห็นปุ๊บอุ๊ยไทยกับ UAEเรามีอนุสัญญาภาษีซ้อนเย่ฉันไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ใช่นะ
1: คนเข้าใจผิด
0: ไม่ใช่นะเฮ้ยเดินเขา

0: อนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกมันจะยกเว้นเครดิตหรือชำระบางตัวจะเป็นข้อกำหนดที่ให้เฉพาะเงินได้อย่างเดียวนะคะเป็นภาษีอย่างเช่น CITCorporation Tax หรือ Personal Tax เท่านั้นคือเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเงินได้นิติบุคคลเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับVAT ไม่เกี่ยวกับ Business Tax ไม่เกี่ยวกับ Duty Tax ทั้ง3ตัวเนี้ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในอนุสัญญาภาษีซ้อนไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ
1: หมายความว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์
0: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์จาก VTA นะคะแต่เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรายได้ที่จะครอบคลุมแต่รายได้พวกนี้มันก็จะอยู่ใน CIT หรือ PIT ก็ต้องมาแยกอีกว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเมื่อกี้ในกรณีของพี่เดือนรวย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่อีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าบริษัท UAE นะคะสมมุติว่าบริษัท UAE จดบริษัทที่ UAE นะคะแต่มาเปิดกิจการในไทย มาเปิดสาขาในไทย อย่างเช่นประกอบธุรกิจปิโตรเลีย
1: ม
0: ในการค้าปิโตรเลีย
1: ม
0: นะคะลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดมาประกอบการค้าปิโตรเลียมที่ไทยนะคะพอเกิด CIT ขึ้นมามีกำไรสุทธิขึ้นมาแล้วก็เกิดเงินปันผลเราต้องโอนเงินปันผลกลับไปให้บริษัทแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ในระหว่างที่ประกอบธุรกิจในไทยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ประกอบธุรกิจในไทยโทษทีไม่ใช่เงินปันผลละพูดผิดประกอบธุรกิจในไทยประกอบธุรกิจในไทยสมมติว่าเขามาเปิดสาขาในไทยก็ต้องดูรายละเอียดว่าในอันดับแรกเลยต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรไทย
1: ครับ
0: มีภาษีอะไรกี่อย่างก็ต้องปฏิบัติทั้งหมด
1: ครับ
0: อ่าฮะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการประกอบกิจการเนี่ยมี CIT แล้วก็จดสาขาที่นี่แล้วก็นำส่งภาษีนะคะนำส่งภาษีทีนี้นำส่งภาษีในไทยก็ต้องไปเครดิตภาษีที่ UAE นะคะแต่ในทางกลับกัน
1: คำว่าเครดิตภาษีเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ก็คือภาษีที่เราจ่ายในประเทศไทยแล้วจำนวนเท่าใดถ้า DAT บอกว่าเอาไปหักเป็นเครดิตภาษีได้ในประเทศ
0: 100% หรือกี่เปอร์เซ็นต์
1: เท่าไหร่เราก็ไปหักได้
0: ถูกต้องค่ะบางประเทศเขาก็กำหนดเป็นมูลค่าไม่เกิน
1: พอไปหักเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเต็มตามที่เขาเรียกเก็บมาใช่ไหมครับโอเค
0: ใช่ค่ะบางประเทศก็กำหนดมูลค่าว่าไม่เกินบางประเทศก็เป็นร้อยละบางประเทศก็เต็ม
1: ครับ
0: นะคะหรือจะมีลักษณะของเขียนว่ายกเว้น
1: บางประเทศก็ไม่ให
0: ้บางประเทศก็ไม่ให้คือไม่มีสัญญาภาษี
1: ไม่ให้
0: ทีนี้ DTA เนี่ยจะครอบคลุมเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างของ CIT กับPIT จริงๆพอพี่เอ็นพูดว่า CIT กับ PIT เนี่ยหลายคนถ้าไม่ได้เรียนภาษีก่อนมาหรือไม่ใช่ผู้สอบหรือนักบัญชีเขาก็จะไม่เข้าใจเนาะก็คือ
1: CIT ก็คือ
0: Corporation Tax หรือภาษีนิติบุคคล
1: ภาษีครับ
0: นะคะของนิติบุคคล PIT ก็คือ Personal Income Tax ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: นะคะทีนี้ใน2ตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ครอบคลุมไปถึงรายได้ที่กำหนดอยู่ใน DTA นะคะก็จะมี Business ProfitBusiness profit ที่จ่าย
1: ครับ
0: จ่ายเกิดจากการประกอบกิจการ dividend
1: เง
0: ิน
1: ป
0: ัน
1: ผล
0: ของบริษัทในการประกอบกิจการหรือหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะสามก็คือ interest ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเนี่ยกรณีที่เป็นเงินได้อย่างเช่นเราได้กำหนดไว้ว่ารายได้เท่าไหร่ดอกเบี้ยสมมติร้อยละ2อ่ะร้อยละ2จาก1ล้าน
1: ครับ
0: ก็จะได้20,000 20,000เนี้ยถือว่าเป็นรายได้ของคุณแล้วก็ภาษีเงินได้ก็จะเกิดของคุณแต่ดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยต้องจ่าย SBT ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะ
1: อ่ะฮะ
0: 3.3% นะคะตรงเนี้ยไม่ได้สิทธิ์ DTA นะไม่ได้สิทธิ์ DTA นะคะแล้วก็จะเป็นพวก royalties ใช่ไหมคะ
1: ค่าสิทธิ
0: ์พวกค่าสิทธิ
1: ์
0: ค่าสิทธิ์พวก capital gain คือกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย
1: ์ครับ
0: ถูกไหมคะ capital gain กำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์เช่นขายหุ้นขายหลักทรัพย
1: ์
0: ขายบ้านเราขายอสังหา
1: ครับ
0: อันนี้ถือเป็น capital gain

0: แบบถ้าอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาหรืออยู่ในรูปของนิติบุคคลแล้วก็ income from ไม่ใช่สิพูดผิดโทษทีเงินเดือนหรือค่าจ้าง
1: ครับ
0: สมมติน้องมาทำงานในประเทศไทย
1: มีเงินเดือน
0: แต่น้องเป็นคนอังกฤษน้องมีเงินเดือนเกิดขึ้นที่นี
1: ่โอเค
0: แต่ในทางกลับกันน้องเป็นคนอังกฤษน้องก็ต้องจ่ายภาษีที่อังกฤษ
1: ด้วยใช่ครับผม
0: อันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียด DTA นะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นพวกรายได้จากอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: รายได้จากวิชาชีพ
1: มีค่าตอบแทนการเป็นกรรมการบริษัทด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นพวกรายได้ที่เกิดจากสองตัวแรกที่บอก
1: นี่ของผมเจอแล้วPension เป็นอาชีพต้องจ่าย
0: ใช่ใช่เป็นบำนาญใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เป็นบำนาญพวกนี้ก็จะเป็นพวกหรือว่าจะเป็นรายได้จากวิชาชีพของเรา Independent Personal Service
1: โอเค
0: นะคะพวกนี้ซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะลึกมากซึ่งถ้าเกิดอธิบายอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่แดนอธิบายแล้วว่ามันแค่สองตัว
1: คือจริงๆเจตนาก็อยากจะทำให้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะได้อะไรมาก็ตามยังผมตอนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็คิดว่าได้เท่านี้ก็ต้องอุ่นมาเท่านี
0: ้
1: แล้วเราก็เลยไม่รู้ด้วยเราไม่รู้จริงๆนะว่าเงินนี้ต้องโดนหักไปที่หน่วยงานทางภาษีด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหน้าที่ของเธอในการที่หนึ่งจะขอคืนหรือว่าจะเครดิตหรือจะอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเราอยากให้เข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะไม่ต้องผิดหวังว่าอกหักว่าเอ้ยได้มา7ล้านไม่ได้7ล้านเต็มนะนึกออกมั้ยต้องมีการหักพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบจริงๆอ่ะมันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาเสียย้อนหลังหรือว่านู่นนี่นั่นก็จะวุ่นวายไปใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นระหว่างประเทศขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเขาหักเลยครับ
0: จริงจริงจริงเมืองไทยก็เหมือนกันเนาะในการที่จะโอนเงินอะไรไปต่างๆเนี่ยโดยของเราที่ควบคุมได้ง่ายก็คือในรูปแบบของบริษัท
1: ครับ
0: ในรูปแบบของบริษัทหรือว่านิติบุคคลอันนี้จะควบคุมได้ง่ายแต่ถ้าเกิดในรูปของบุคคลธรรมดาเนี่ยเราค่อนข้างจะควบคุมยาก อย่างเพราะว่าบางคนเนี่ยปล่อยบ้านให้เช่าจริงๆมันต้องหักหน้าที่จ่ายไว้นะ
1: จริงๆครับ
0: ในการโอนออกนอกประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแม้แต่ว่าจ่ายกันเองในประเทศมันก็ต้องมีหักหน้าที่จ่ายไว
1: ้
0: แต่โดยส่วนมากพอมันไม่เข้าระบบอ่ะไม่เข้าเรคคอร์ดอ่ะก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องจ่าย
1: มันไม่เข้าเรคคอร์ดเพราะว่าอาจจะเช่าทรัพย์อยู่ในไทยจริงเช่าในไทยจริงแต่จ่ายเงินออฟชอร์เนี่ย
0: ไม่น้องสังเกตไหมง่ายๆ ง่ายๆอย่างเช่นน้องมาเช่าบ้านพี่น้องเมธไม่เป็นไรก็ทำสัญญากันแล้วสัญญานี้ใครเก็บน้องเก็บพี่เก็บไม่ได้ยื่นต่อหน่วยงานราชการแล้วจะไปสืบจากไหนแล้วโดยเฉพาะน้องบอกว่าพี่เดือนผมจ่ายให้เท่านี้นะสมมุติว่าเช่าบ้านพี่1ปี1ล้านรายได้เกิดไหมพี่เดือนเกิดนะ
1: เกิดใช
0: ่แต่ว่าเอาอะไรมาพิสูจน
1: ์
0: สัญญาเขาอยู่ในน้องทั้งสองฝั่ง
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะว่าสัญญาของเรากำหนดไว้ว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: ไม่เกิน3ปี
1: ใช
0: ่คือถ้าเกิดสัญญาไม่เกิน3ปีไม่ต้องจดก็ได้
1: ใช่ก็ไม่โผล่
0: แล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทำสัญญาเช่ากันเกลื่อนเนี่ยสัญญาเช่า1ปี
1: คร
0: ับ แล้วต่างชาติเช่าต่างชาติ
1: อันนี้จริงๆต่างชาติเช่าต่างชาติ
0: จากต่างชาติเช่าต่างชาติหรือคนไทยเช่าต่างชาติ
1: ครับ
0: มันไม่เข้าระบบแล้วเราจะไปรู้ที่ไหนว่าเขามีเงินได
1: ้ถูกครับ
0: ถูกไหมแล้วจะไปหักภาษีคนเราอ่ะไม่อยากจ่ายภาษีกัน
1: จริงๆถ้าต่างชาติถ้าต่างชาติเช่าต่างชาตินี่มันมีสิทธิ์จ่ายกัน
0: ต้องจ่าย
1: ต่างประเทศด้วยนะ
0: ใช่ค่ะบางคนกำหนดจ่ายต่างประเทศ
1: ครับแต่ถ้ามันเป็นกรณีแบบนั้นก็ไม่พ้นหน้าที่ของภาคหน่วยงานทางภาษีในประเทศเขาไหมโอ้แต่เขาไม่ได้ดีแคลร์นี่นะ
0: ไม่ได้ดีแคลร์มันอยู่ในบ้านเราไงซับอยู่ในประเทศเราแล้วก็ DTA โดยส่วนมากอ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะให้เกียรติประเทศเจ้าของซับ เป็นผู้เรียกเก็บภาษีถ้าเราไม่ไปเรียกเก็บภาษีก็เรื่องของคุณไง
1: โอเค
0: ถูกไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ก็เรื่องของคุณไงแล้วประเทศของเขาเรียกอะไร Resident State อ่ะเขาก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าธุรกรรมมันทำที่นี่
1: ถูก
0: เขาก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยหลบอยู่อย่างเงี้ย ทีนี้โดยส่วนมากด้วยประสบการณ์พี่เดินเป็นทนายมา20กว่าปีแล้วเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ไม่มีใครที่อยากเสนอจ่ายภาษีให้ดีสุดนะฉันอยากจ่ายภาษีอ่ะฉันไม่อยากโกงบ้านเธอหรอกแต่ทำยังไงอันนี้ฉันไม่ต้องจ่ายเจอไหมเคยเจอไหมแบบว่าพูดสวยหรูแต่ว่าทำยังไงช่วยฉันหน่อยฉันไม่อยากจ่าย
1: ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็จะฉันอยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเจอแค่นี้เจอแค่น
0: ี้ใช่แต่ช่วยฉันหน่อยนะถ้าพูดให้ดีก็คือช่วยประหยัดภาษีฉัน
1: ช่วยประหยัดให้หน่อย
0: ช่วยประหยัดให้หน่อย
1: ประหยัดก็ยังจ่ายอยู
0: ่ไม่ค่ะแต่ทำยังไงไม่ต้องจ่ายนั่นคือประหยัดสุดๆ
1: โอเค
0: จริงๆโอเคค่ะทีนี้เรากลับมาว่าตัว DTA เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นมันมีทั้งเงินปันผลเดี๋ยวเมื่อกี้เราต้องยกตัวอย่างเป็นแต่ละตัวอย่างเนาะ
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่น business profit เนี่ยมันเกิดมาจากกำไรจากการประกอบธุรกิจเนาะ
1: ครับใช่
0: ถ้ากำไรเกิดมาจากการประกอบธุรกิจไม่ว่าบริษัทในไทยหรือคนในไทยไปประกอบธุรกิจต่างประเทศนะคะหรือบริษัทต่างประเทศมาประกอบธุรกิจในไทยหรือคนต่างประเทศมาประกอบธุรกิจในไทยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็คือต้องจ่ายในประเทศไทย
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ไปดู DTA ว่าเขาเรียกอะไรนะresident state เขาเรียกอะไรนะ
1: รัฐที่มี
0: ภูมิลำเนา
1: ภูมิลำเนาใช่ครับ
0: resident state นั่นน่ะเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรอนุสัญญา2บริษัทไอ้2ประเทศกำหนดไว้ว่าอย่างไรแต่จ่ายต้องจ่ายที่ไทยถ้าบริษัทนั้นประกอบกิจการในไทยก
1: ็
0: จ่ายที่ไทยแล้วก็เอาไปใช้เครดิตภาษีหรือยกเว้นภาษีหรือจ่ายบางส่วนขึ้นอยู่กับข้อตกลงของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่คุณจะได้สิทธิ์ไป
1: ใช่ไหมครับ
0: นะคะแล้วอีกตัวนึงคือ
1: ซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยไหมครับที่ว่าตกลงมันถือว่าเป็นการประกอบกิจการในไทยหรือเปล่าคือมันต้องดูไอตัว establishment ที่เราเรียกว่า PE ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะถ
1: ู
0: กต้องค่ะ
1: คร
0: ับ ว่าตัวเนี้ยคือคุณต้องประกอบกิจการนะถ้าไม่ประกอบกิจการมันจะไม่เกิด business profit ถ
1: ู
0: กไหมคะ
1: ใช
0: ่อยู่เฉยๆแล้วมี profit เหร
1: อ
0: มันเป็นไปไม่ได้
1: ถ
0: ู
1: ก
0: มันต้องประกอบกิจการขึ้นมาต้องมี PE
1: แต่ครั้งเนี้ยเราต้องดู PE เพราะว่า PE เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะดูว่ามันเป็นบริษัทที่มันมีการประกอบดำเนินกิจการในไทยหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะต้องดูอะไรครับตรงสำนักงานสถานที่ประกอบ
0: ใช่ค่ะการประกอบกิจการในไทยเนี่ยบางประเทศนะคะที่มาประกอบกิจการในไทยก็จะจดสาขาบางประเทศก็ไม่จดสาขาแต่เปิดบูธขึ้นมาเพื่อให้รับจองหรือเพื่อให้ซื้อแต่ว่าจะส่งของมาจากประเทศอื่นอันนี้ถือว่าเป็นการประกอบกิจการเนาะมาเป็นตัวแทนขายในไทยอย่างเงี้ยค่ะสำนักงานตัวแทนขายแต่ไม่เปิดสาขานะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเกิดรายได้ในไทยแล้วเป็นการประกอบกิจการแล้วตีความตามตัวอักษรเลยตามพฤติกรรมที่คุณปฏิบัติ
1: มันรวมถึงแม้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่สำคัญ
0: ถูกต้องค่ะทำหน้าที่สำคัญ
1: แล้วก็มาขาย
0: ใช่คือส่งคือทำหน้าที่สำคัญนั้นหมายถึงว่าก่อให้เกิดรายได้ในเช่นขายหรือเป็นตัวแทนขายไปออเดอร์อย่างเงี้ยพี่เดินเคยเจอมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำเครื่องกรองใหญ่สำหรับโรงงานเนาะเขาขายกันชิ้นหนึ่งเป็นเกือบร้อยล้าน
1: อ
0: ะพี่เดียนเคยขอจดเป็นสำนักงานตัวแทนให้เขาซึ่งบริษัทสำนักงานตัวแทนเนี่ยมันมีข้อยกเว้นว่าห้ามประกอบกิจการจะขายจะอะไรไม่ได้มีทำได้อย่างเดียวคือเป็นการตลาดกับแนะนำสินค้า
1: ค
0: นะคะได้แค่นั้นแต่เมื่อไหร่ที่เกิดรายได้ตัวนี้ต้องถูกยกเลิกไปแต่ก็ต้องส่งงบเหมือนกันนะแต่ไม่มีรายได้เมื่อไหร่ที่เกิดรายได้ก็คือยกเว้นเลยไอ้คือยกเลิกเลยตัวเนี้ยทีนี้ถามว่า business profit ต้องมี PE
1: ครับ
0: ถูกไหมมีสารประกอบกิจการพอมีสารประกอบกิจการแล้วพี่จะคุยให้เชื่อมโยงกันเนาะทีนี้ถามว่าธุรกิจที่มาเปิดในไทยเป็นธุรกิจต่างดาวก็ต้องไปขอ FBL ถูกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันเรื่องเดียวกันไหม
1: จริงๆไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
0: ใช่
1: แต่เกี่ยวข้องกัน
0: แล้วมันได้รับยกเว้นไหม คุณมี FDL แล้วเนี่ยค
1: ุ
0: ณได้รับยกเว้นภาษีเลยไหม
1: ไม่ได้เกี่ยวกับการยกเว้นภาษี
0: ใช่
1: จริงๆเท่าที่ผมเข้าใจคือ FBL นี่ก็คือ Foreign Business ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นการอนุญาต
1: การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชี
0: ใช่
1: ไหมครับ1 2 3
0: ได้รับยกเว้นให้ประกอบธุรกิจที่ห้ามต่างด้าว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นั่นคือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต้องห้ามแล้วแต่บัญชีไหน
1: ครับ
0: บัญชีหนึ่งนี้ไม่ได้เด็ดขาด
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้ถามว่า มันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันนะอย่าเข้าใจผิดว่าคุณมี FBL
1: จริงๆก็จะเข้าใจว่ามี FBL แล้วอาจจะเป็นไม่ต้องเสียภาษีเว้น DTA ไปเลย
0: ถูกต้องค่ะหลายคนเข้าใจแบบนี้เนาะเพราะว่าวันก่อนที่พี่เดนให้คำแนะนำเขาบอกว่าฉันมีตัวนี้แล้วฉันไม่ต้องแล้วบางคนก็เข้าใจกันผิดอีกว่าเมื่อฉันมี FBL แล้วเนี่ยมันก็ได้รับยกเว้นฉันก็สามารถไปถือหุ้นได้เหมือน BOI ถือหุ้นได้เกินบางทีก็อธิบายยากเหมือนกันนะกับความเข้าใจของคนกับความเชื่อมั่นอธิบายกันถ้าเกิดคุณไม่เชื่อฉันคุณไม่เชื่อมั่นในตัวฉันก็อธิบายไปเปล่าอ่ะ
1: ก็แบ่งข้อมูลเนี่ยสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ก็เลยบอกว่าให้คุณไปศึกษามาเพราะบางทีในการที่เราอยู่ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อเราอ่ะอธิบายไปก็ไร้บอยมันพูดได้อย่างเดียวว่าให้คุณกลับไปถามคุณที่คุณเชื่อในประเด็นหนึ่งประเด็นสองประเด็นสาม
1: ซึ่งคนที่เขาเชื่อคือใครครับChatGPT เจมินาย
0: ปัจจุบันนะ
1: เคยมีจริงๆนะ
0: ปัจจุบันนะแต่โดยส่วนมากที่พี่เดนเจอไม่ใช่ ChatGPT ค่ะแต่เขาจะเชื่อ Law Firm
1: คือลูกค้าเนี่ยแบบว่าศาลพิพากษาแล้วเสร็จสิ้นไปละยังมีความว่าฉันจะขอพิจารณาคดีใหม่เพราะว่า ChatGPT บอกว่าฉันขอพิจารณาคดีใหม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เหนื่อยนะครับบอกแล้วก็ไม่เชื่อ
0: ใช่ใช่ค่ะทีนี้อันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ business profit อยู่นะทีนี้ business profit มันก็จะมาเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ DTA กับ withholding taxมันยังอยู่ในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่จะเกิดให้
1: withholding tax คือภาษีหักหน้าที่จ่าย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของbusiness profit เนี่ยมันต้องมีภาษีหักหน้าที่จ่ายเข้ามาไหมคะมีภาษีหักหน้าที่จ่ายเข้ามามันคนละเรื่องกันไหม มันคนละเรื่องกันนะแต่มันเกี่ยวเนื่องกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็น withholding tax ในประเทศนะคะคุณอย่าเอาไปปนเป็น withholding tax จากการประกอบกิจการในประเทศคุณอย่าเอาไปปนกับ withholding tax ในการจ่าย dividend นะคะในการจ่ายปันผล คนละเรื่องกันนะ
1: ค
0: นละเรื่องกันนะทีนี้ withholding tax เนี่ยมันจะเกิดมาจากตัวไหนบ้างก็คือจากเงินปันผลจากดอกเบี้ยจากค่าสิทธิ์จากเซอร์วิสต่าง
1: ๆค่าสิทธิ์เกิดจากสัญญาให้สิทธิ
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: พวกไลเซนซิ่ง
0: ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็คือค่าเช่านะwithholding tax ค่าเช่า
1: ใช่ไหมครับ
0: มันจะมีไม่ว่าจะเช่าอสังหาหรือสังหา
1: ครับ
0: หรือจะเช่าสิทธิ์ก็มีนะเช่าสิทธิ์ก็มีนะทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยถ้าเป็นลักษณะการประกอบกิจการในประเทศไทยกฎหมายของเรามี withholding tax มันต้องหักไว
1: ้
0: แต่จะไม่เกี่ยวกันสมมุติว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรนะคะบริษัทมีกำไรตายแล้วพูดไปพูดมาเหลือ15นาทีฉันยังไปไม่ถึงข้อ6ทีนี่ข้อ2อยู่เลย
1: ไม่เป็นไร
0: ฮะไม่เป็นไรค
1: ่
0: ะ
1: ได้เท่าที่ได
0: ้ได้เท่าที่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
1: เดี๋ยวเราผู้สอบภูไง
0: เราผู้สอบภูใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: มานั่งวิ่งถ่ายแล้วพี่มากดดันหนูอีกแล้วเอ้ยมากดดันผมอีกแล้ว
1: โอเค
0: ก็ตรงส่วนเนี้ย
1: ครับ
0: พอมันมีกำไรสุทธิถูกไหมคะมันก็ต้องปันผลสิ
1: ถูกต้อง
0: พอปันผลมันก็ต้องมีหักหน้าที่จ่ายอี
1: ก
0: ถ้าปันผลในไทยโอเคไม่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามประมวลรัษฎากรแต่ถ้าเกิดปันผลจ่ายไปให้บริษัทแม่หรือต่างชาติที่ถือหุ้นอยู่ในไทย มันต้องหักไว้ก่อนหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อนจะเป็น 10% หรือ 15% พี่เดินก็จำไม่ค่อยได้แล
1: ้
0: ว ไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วพอสลัดตัวออกจากเรื่องของทำบัญชีทำภาษีนี่เรื่องลืมๆเลือนๆเหมือนกัน อันเนี้ยต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อน
1: คร
0: ับ พอเราหักหน้าที่จ่ายไว้แล้วเนี่ยเราโอนเงินไปให้ผู้ถือหุ้นใน UAE
1: คร
0: ับ นะคะจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็แล้วแต่
1: คร
0: ับ ทีนี้พอโอนเงินไปก่อนที่เราจะโอนเงินไปให้เขาเราต้องหักไว้ 10% แล้วก็นำส่งสรรพากรพอหักไว้ 10% ปุ๊บเนี่ยทางฝั่งนู้นก็บอกว่าได้จ่ายภาษีที่นี่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเห็นว่ามันมีเงินโอนไปสัมปทานที่นู่นหรือวินิวที่นู่นก็จะแจ้งว่าคุณต้องชำระภาษีนะ จากเงินนี้คุณมาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากการลงทุนในประเทศไทยเขาก็บอกว่าโอเคคุณต้องจ่ายภาษีนะ
1: ไอ้ที่เราหักไว้เนี่ยเราเรียกมันว่าแท็กเครดิตไหม
0: ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาภาษีสองสัญญาภาษีซ้อน2ประเทศเนี่ยมันจะใช้คำว่าแท็กเครดิตหรือยกเว้นมันจะให้สิทธิ์อะไร
1: exemption
0: มันจะให้อะไรจะให้เป็นเครดิตภาษีหรือว่า exemption tax
1: ยกเว้นไปเลย
0: ใช่ค่ะบางประเทศก็คือยกเว้นไปเลยบางประเทศก็ให้เครดิตภาษีบางประเทศก็ให้แต่ไม่ให้ทั้งหมด
1: โอเค
0: บางประเทศก็ไม่ให้เลยแต่ให้อีกเรื่องนึง
1: โอเค
0: นะคะให้อีกเรื่องนึงอันเนี้ยพอโอนไปถึงปุ้งที่ UAE นะคะดูไบแล้วกันเรียกง่ายๆโอนไปถึงปุ้งที่ดูไบก็บอกว่านี่ไงเงินของเธอเข้ามาเนี่ยสเตทเมนต์มันโชว์เธอต้องมาชำระภาษีที่นี่บอกว่าฉันจ่ายภาษีในเมืองไทยไปแล้วนี
1: ่
0: งั้นเรานะคะมีหน้าที่ในการต้องไปดูเงื่อนไขระหว่างไทยกับดูไบว่ายกเว้นหรือว่าเครดิตหรือ 100% หรือเท่าไหร่หรือมีเงื่อนไขอย่างอื่นกำหนดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยพี่เจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วระหว่างไทยกับอิสราเอลอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอิสราเอลที่เกิดจากแต่อันเนี้ยเขายังไม่มาซื้อสัตว์ไงเขาจะซื้อคอนโด
1: ครับ
0: คนที่เขาเป็นคุณหมอนะเป็นคุณหมอเขาจะซื้อคอนโดมูลค่า150 ล้านเขาก็เลยต้องศึกษาก่อนว่าถ้าเขาซื้อคอนโดเขามาลงทุนที่นี่เนี่ยแล้วเขาปล่อยให้เช่าในโปรเจกต์หรูเลยนะเขาปล่อยให้เช่าสมมุติว่าเดือนละล้านเดือนละล้านภาษีเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องจ่ายที่นี่ด้วยแล้วเขาต้องไปจ่ายบ้านเขาด้วยเขาเลยบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่ไปดูในอนุสัญญาภาษีซ้อนล่ะว่ากำหนดไว้อย่างไรไม่ทนายฉันบัญชีฉันที่นู่นเขาบอกว่าต้องมาจ่ายเธอไปดูก่อนแล้วเธอก็เอารายละเอียดอนุสัญญาภาษีซ้อนไปให้ทนายเธอไปให้บัญชีเธอบอกว่าเบิงเบิงเบิง มันมี exemption ไหม มันมีเครดิตไหมเบิงเพราะว่าเจอมาแล้วคือฉันไม่หาอะไรให้ลูกความฉันเลยเลยบอกว่าทนายไทยนี่แหละค่ะทำให้ทุกอย่างฉันไปสืบให้ไปค้นให้แม้กระทั่งว่ามันเขียนอยู่ข้อไหนอย่างไรแล้วบอกว่าฉันไม่สามารถไปก้าวล่วงได้กับทนายบ้านเธอนะกับกฎหมายบ้านเธอกับการใช้บริการทางด้านวิชาการทางบ้านเธอฉะนั้นเธอถือตัวนี้ไปให้กบเบิงซะใกล้สำเร็จแล้ว150 ล้าน
1: เย
0: ่ใกล้สำเร็จแล้ว
1: ส
0: ุดๆสู้ๆนะเซลของพี
1: ่สุดเซล
0: แล้วก็อันนี้นะคะคืออธิบายให้ฟังเนาะเหมือนไม่ใช่เรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนก็เหมือนกันบางทีพี่เดินเขาเรียกอะไรนะเซ็นนอตเทอรี่เนาะเราก็บริการลูกค้าเราเต็มที่อ่ะลูกความเราเต็มที่อ่ะในการที่แบบว่าเออข้อนี้ได้ไม่ได้แต่รู้ไหมคะที่เจอผ่านมาเหมือนกันเป็นเคสอิสราเอลเหมือนกันต้องการที่จะทำธุรกรรมแต่เขาอยู่ที่นู่นก็เลยบอกว่าต้องให้โนเทอ
1: ร
0: ี่เขาที่นู่นเซ็นมาแล้วเราก็พิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษควบคู่ไปละเขาบอกว่าเขาไม่รับรองอะไรเขาแล้วแต่ที่ไม่ใช่ภาษาอิบรู
1: โอเค
0: เลยบอกว่าเธอเขาเขียน accept ได้นี่ว่าฉันรับรองเฉพาะภาษาอังกฤษ
1: ใช่ภาษาอังกฤษ
0: ใช่ภาษาอังกฤษเธออ่านออกเหมือนเวลาเรารับรองโนเทเรียลอ่ะ
1: ใช่
0: ภาษาต่างประเทศอ่ะเราอ่านไม่ออกเราก็บอกว่าเรารับรองเราเซอร์ติฟายตรงนี้เฉพาะภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาอื่นเราอ่านไม่ออกแล้วเราไม่เข้าใจในความหมายของมันแต่ถ้าเกิดบอกว่า sign front of me
1: sign before me
0: sign before me แค่นี้ก็จบ
1: ครับ
0: แต่บางประเทศไม่จบนะบางประเทศไม่ใช่แค่อิสราเอลประเทศอื่นก็มีเจอมาแล้ว เจอมาแล้วแต่โดยส่วนมากเป็นประเทศที่มีnationalismสูงเขาจะไม่ยอมรับเลย
1: เขาจะไม่ชอบใช้ภาษาอื่นนะ
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆพี่ว่ามันก็ดีนะ
1: แต่ปัญหามันก็มาทางเราอีกนะเพราะเราก็อ่านภาษาเขาไม่ออก
0: เราก็ห
1: าจากภาษาอังกฤษ
0: เนื่องจากภาษาอังกฤษใช่แต่เวลาเราทำให้เขาเขียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะไม่ได้เขียนภาษาไทยเลย
1: ใช
0: ่ไปเรื่องอื่นละเหลือเวลาอีก10 นาทีเอาเรื่องนี้ให้จบแค่ DTA ครอบคลุมไปถึงเรื่องอะไรบ้างทีนี้มาเรื่องของ interest มาเรื่องของดอกเบี้ย
1: ดอกเบี้ย
0: เนี่ยถ้าเป็นรายได้เป็นเงินได้นะคะดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินได้ คือ CIT หรือ PIT ถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาเป็นคนให้กู้ยืมอย่างเช่นพี่มีโปรเจกต์หนึ่งแล้วพี่ต้องการเงินทุนมาพี่เอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามานะคะแล้วก็กำหนดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสมมติว่าร้อยละ 0.5 ถูกกว่าในไทยพี่ก็กู้มาจากต่างประเทศหรือโปรเจกต์ไหนก็แล้วแต่บางประเทศเขาก็กู้มาจากต่างประเทศเหมือนกันได้บางบริษัทเพราะมันถูกกว่าในไทยทีนี้ดอกเบี้ยเนี่ยถ้ากู้ในประเทศถ้ากู้กันในประเทศไทยเนาะเราต้องหักหน้าที่จ่าย 3.3%อันนี้ต้องนำส่งภาษีสัมปกรเนาะไม่เกี่ยวกันนะคะกับมาใช้เครดิตทางอนุสัญญาภาษีซ้อนนะคะคนละเรื่องกันนะหรือจะเป็นรายได้เกี่ยวกับเรื่องทางการเงินเนี่ยเครดิตฟองเซียอันเนี้ยก็ไม่ใช่นะเราต้องหักไปตามรูปแบบนั้นนะคะไม่สามารถเอามาใช้ได้แคปิตอลเกน
1: ไม่ใช่จะหักได้แบบว่าทั้งหมด
0: ไม่ใช่ค่ะแคปิตอลเกนนี้ก็เป็นรายได้ของบุคคลจะเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมันก็คือรายได้ของบุคคลที่เกิดจากการไปลงทุนนะคะอันเนี้ยก็สามารถไปใช้เครดิตภาษีได้ของ DTA ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นยอมรับเราไหมจริงๆมันมีค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่พี่เดนสรุปให้คร่าวๆว่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าเป็นไปได้ผู้สอบภูสะดวกก็จะให้มาอธิบายเรื่องของขั้นตอนในการนำยื่นนำส่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติในไทยนะคะ
1: หมายความว่าทั้งบุคคลทั้งไม่ได
0: ้และนิติบุคคลว่าขั้นตอนในการที่จะไปยื่นขออย่างไรและใช้สิทธิ์ตัวไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าผู้สอบภูไม่ได้ก็ต้องเป็นท่านเดือนอีกละค่ะ
1: ได้ได
0: ้ถ้าท่านไม่สะดวกมาโซโล่ให้หมดทุกอย่างเลยเอฟจริงจริงคือเบลอยู่ที่ข้าพเจ้า
1: ท่านสะดวก
0: ค่ะแล้วก็DTA กับ Tax Credit นะคะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องอสังหาเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าจะให้เกียรติ DTA จะให้เกียรติประเทศเจ้าของอสังหา
1: ใช่
0: เป็นประเทศที่หักภาษีนะคะแล้วก็เขาอาจจะไปใช้เครดิตหรือไปยกเว้น
1: เอาจริงๆอ่ะตอนเนี้ยไอ้หัวข้อ DTA การสังหาริมทรัพย์เนี่ยหน่วยงานราชการบ้านเราเนี่ยถ้ายิ่งแบบว่าม
0: ีความลึกซึ้ง
1: มากๆเพราะว่าค่าเช่าเยอะนะ
0: เยอะค่ะเยอะมากเลย
1: คือแบบเคยเจอแบบเดือนละหลายแสนก็มีอ่ะคือแบบนี่ค่าเช่าหรอเท่ากับรายได้ของคนทั้งปีเลยอย่างเงี้ยเดือนนึงอ่ะ
0: พี่ถามว่าเพนท์เฮาส์มูลค่าที่พี่ยกตัวอย่างนะมูลค่า150ล้านคุณจะไม่เช่าเดือนละ150,000หรอมันคุ้มมั้ยสำหรับการลงทุน
1: ไม
0: ่
1: ค
0: ุ้
1: ม
0: ฉะนั้นค่าเช่ามันต้องมากกว่านั้นเพราะถ้าเขาลงทุนแล้วเขาไม่คุ้มเขาคงไม่ทำทีนี้พอเขาลงทุนปุ๊บมันก็จะเกิดภาษีไงแต่เขาก็ยินดีที่จ่ายภาษีเรานะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางทีอ่ะเวลาเขาไปปรึกษาบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาจริงแต่เขาบอกเขารู้ทีนี้นักลงทุนเอ่ยหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการโดยได้ความรู้ไปผิดๆหรือไม่ครบหรือไม่ถูกต้องทีนี้จะขอผู้รู้ต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่าอะไรที่ไม่ใช่วิชาชีพตัวเองอ่ะให้เขาไปแนะนำให้เขาไปที่อื่นไปหาจากหน่วย
1: งานนั้น
0: ถ้าอะไรไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่รู้ชัดเจนอย่าตอบเพราะตอบแล้วมันเป็นการที่ทำให้สังคมแย่ไปจากเรื่องเนี้ยถึงบอกว่าเรื่องโนมินีเรื่องอะไรต่างๆที่ต่างชาติมาโฮเนี่ยมันเป็นความผิดของหลายๆคนนะไม่ใช่มาซัดใส่กันเป็นการให้มาแล้วแบบว่าอยากทำเหมือนทำดิลิเจนซ์เนี่ยบางคนไปทำ financial deals ให้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้ดังด้าน financial deal เลยแค่ดิลิเจนซ์คุณยังไม่รู้เลยว่ามันมีกี่ประเภทอันนี้อันตรายนะอย่าไปล่วงรู้ถึงวิชาชีพคนอื่นเขาถ้าตัวเองไม่ได้เรียนมาหรือถ้าเรียนรู้มานิดหน่อยเขาบอกว่าให้คุณไปศึกษาหาความรู้จากส่วนนู้นส่วนนี้เพิ่มแล้วก็ไปถามผู้รู้เพิ่มทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิด DTA กับการขายหุ้นในประเทศไทยถูกไหม อ
1: ย่างมีเพราะว่าต้องขายกันไปขายกันมาอยู่แล้ว
0: ขายกันไปขายกันมาอยู่เรื่อย
1: ใช่
0: รายได้มันก็เกิดที่ไทยถูกไหม
1: ถูกครับ
0: แต่บางคนอ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ไทยพี่เดือนมีลูกค้าเยอรมันเนาะเขาจะเล่นหุ้นที่ในอเมริกาอันนี้เป็น FC เลยแหละเล่นหุ้นในอเมริกาแต่เขาเป็นคนเยอรมัน
1: ครับ
0: เป็นคนเยอรมัน เล่นหุ้นเมกาพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่กลับเยอรมันเลยมีบ้านมีกิจการอยู่ที่นี่แต่เล่นหุ้นในที่เมกา
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างครับทีนี้อเมริกาจะหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อนเลยจากค่าหุ้นเนี่ยที่เกิดรายได้เนี่ยเขาจะหักไว้เลยรู้สึกว่าพี่เดินจำไม่ผิดน่าจะ 15% เนี่ยเขาจะหักไว้เลยก่อนที่จะโอนมาให้กับ
1: บัญชีในไทย
0: บัญชีของผู้ถือหุ้น
1: ครับโอเค
0: บัญชีของคนซื้อหุ้น
1: อ
0: ่ะของผู้มีเงินได้อ่ะ
1: โอเค
0: เพราะว่าบัญชีโอเคค่ะบัญชีเป็นคนเยอรมันไม่ใช่คนซื้อเป็นคนเยอรมัน
1: ใช่
0: พำนักอยู่ที่ไทยมีเรสซิเดนท์ที่ไทยนะแล้วก็ซื้อหุ้นในประเทศอเมริกาเห็นไหมเกี่ยวข้องกัน3ประเทศเลยนะ
1: เทียบเลย
0: เกี่ยวข้องกัน3ประเทศเลยนะเขาก็มาถามพี่เดือนว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่เยอรมันแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเขาจะจ่ายภาษีที่ไหนเลยบอกว่ามันเกี่ยวข้องเอาตัดเยอรมันออกเลยเกี่ยวข้องระหว่างไทยกับอเมริกาเกี่ยวข้องระหว่างไทยอเมริกาเพราะเธออยู่ที่นี่จริงๆเธอไปกลับไปใช้ได้ถ้าเธออยากจะจ่ายไม่มีรัฐไหนไม่ยอมรับหรอกถ้าจ่ายภาษี
1: ใช
0: ่แต่ให้เธอเลือกระหว่างไทยกับอเมริกาทีนี้ไม่ต้องเลือกหรอกเพราะอเมริกาเขาหักแล้วแต่ถามว่าเธอจะมากลับมาจ่ายในไทยอีกไหมให้เธอไปดูอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องcapital gain ของการซื้อหุ้นว่าไทยเธอสามารถใช้เครดิตภาษีหรือยกเว้นหรือมาจ่ายเท่าไหร่ที่ไทยผลสุดท้ายก็น้องเดือนนั่นแหละไปดูให้พี่ทีเขาพูดภาษาไทยนะเขาไม่เรียนภาษาอังกฤษเขาเรียนภาษาไทยไปดูให้พี่ด้วยตกลงเนี่ยฉันไม่ใช่ ฉันไม่ได้เล่นหุ้นนะแต่ฉันต้องดูให้เขาหมด
1: แล้วตกลงเป็นยังไง
0: ก็ตกลงยกเว้นค่ะค่ะ
1: ไม่ต้องมาจ่ายนั่นหมายความว่าเราสามารถขอขึ้นมาเลย
0: ไม่ค่ะจ่ายที่อเมริกาเราไม่ต้องมาจ่าย
1: ก็ไม่ต้องจ่ายที่ไทยแล้วโอเคคือจบที่นู่นไม่ต้องมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราก็จบกันไปแบบไม่สุดๆนะ
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือในเบื้องต้นเนี่ยก็คือทำความเข้าใจว่าในรายได้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ต่างประเทศแล้วมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องของตัวประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกัน
0: ใช่
1: ครับเราก็ต้องดูว่าเพราะว่าจริงๆการจ่ายภาษีมันเป็นหน้าที
0: ่ของทุกคน
1: แล้วก็คือตามเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วย
0: จริงๆการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ละคนได้รับการยกเว้นไหมจากรายได้หรือจากสถานะของตัวบุคคล
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณโจรคนแก่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีรายได้อะไรเงี้ยก็ไม่
1: ต
0: ้
1: องจ
0: ่
1: าย
0: หรือว่าคุณมีฐานรายได้ไม่เพียงพอไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายได้รับการยกเว้นแล้วก็ตัวภาษีอากรอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่ามีเครื่องมือในการยกเว้นภาษีในการที่ใช้เครดิตของท่านไปเยอะอย่าพยายามหลีกเลี่ยงนะคะอย่าพยายามหนีหรือโกงภาษีแต่ให้ใช้เครื่องมือทางภาษีก่อนเพราะเครื่องมือทางภาษีก่อนนะให้สิทธิ์เยอะมากในการใช้ตรงส่วนนี
1: ้ใช่เลยครับ
0: อ่ะฮะก็
1: เราค่อยต่อกันสัปดาห์หน้าก็ได้คร
0: ับ ค่อยต่อกันสัปดาห์หน้า
1: แต่พูดไปก็จะไม่จบ
0: ไม่จบค่ะยังมีอีกเยอะเลย
1: โอเคครับผมใช่ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่นายเดือนที่ให้ความรู้นะครับเพราะว่านี่ผมก็ได้ความรู้ไปเยอะมากเกี่ยวกับDTA นะครับ
0: คิดว่ายังไงเราต้องได้ใช่ไหมถ้าไปติดต่อตั้งแต่เริ่มยังไงเราต้องได้ใช่ไหม
1: แล้วก็ฝากไปนิดนึงครับถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่ามีประเด็นที่อยากให้เรานำมานำเสนอก็คือมาคุยกันเป็นความรู้เนี่ยแลกเปลี่ยนกันหรือว่าผู้ใดต้องการที่จะมาร่วมในการกับเราก็ยินดีนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ก็คือแชทมาได้เลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะทุกภาคส่วนนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลซิตี้0ประตูต่อ2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจันแนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะริง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันสิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสปาสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริงคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริงและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโพรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถจนบนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาศิยะดาโอสวท.ปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเมื่อเดินทางถึงจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์และมีข้อสั่งการให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
5: ในข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับก็คือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนรับน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะครับ ต่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
6: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทตรงนั้นก็เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีดเพื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงาน
7: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
8: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมง รองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
7: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
10: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
11: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศโดยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเดิมแต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์เมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบ กส .01 และสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีทกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหากคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการจัดการที่ดินทำกินได้อย่างเป็นสัดส่วนป่าก็จะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความยั่งยืนโดยมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นที่บ้านป่าแปกเป็นแห่งแรกเริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่ามีการส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
13: เช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
14: ผ้าไหมชุดไทยผ้าไหมไทยชอบมากค่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อน

0: จากการดูแล
1: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนักเรียนทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
2: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ74และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดนายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศส การหารือดัง

0: กล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ก่อภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียและที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาร์คแคนนี่แห่งแคนาดาเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่าสหรัฐพยายามจำกัดขีดความสามารถของแคนาดาในการทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนนี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเรลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตาลุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตาลุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดยูไนเต็ด0ประตูต่อ1อีฟสวิททาวชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ1เอฟเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ0และเบรนท์ฟอร์ดชนะสเปอร์3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุภรัตน์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4ประตูต่อ1โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึกเจลีก2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวง มืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม12-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพลิกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2ต่อ1เกม6ต่อ3 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียเดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสขาดลอย3ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับอินโดนีเซียการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่เกมรับและการบล็อกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจโดยทีมมีโปรแกรมฟิตเนสต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้เพื่อเสริมสร้างสภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเกมสำคัญในรอบลึกของการแข่งขัน
2: ก็เป็นไปได้ดีนะครับเรื่องของการเตรียมตัวร่างกายการ stretching ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมก็จะเก็บสกิลที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของข้อผิดพลาดของเมื่อวานนี้นะครับที่เรื่องของการบล็อกแล้วก็รับตบลูกกลับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่มคอนฟิเดนซ์ในเรื่องของบอลเร็วตัวตบบอลเร็วของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะการเข้าทำแล้วก็จังหวะตัวคีย์เพลเยอร์ในจุดสำคัญที่มันเป็นบอลเอาท์ซิสเต็มบอลมันไม่เข้าจุดคีย์เพลเยอร์ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได้
1: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจีโน่อัธยาธิติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ดูโอเพ่น2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายจิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอะคิเลียสแรลลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งเพราะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMAซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาซีเกม รวมถึงเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปโอลิมพัสสอนการรายงาน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Center Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตรานายช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์จ้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จอำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี่
3: หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
0: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
4: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
0: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
4: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
0: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
4: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
0: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
4: ที่ลาวิตาสาหน้าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
6: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
5: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
6: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลและคุณมงคลโชคเกื้อควบคุมเทคนิคการออกอากาศค่ะนอกจากในวันนี้นะคะเรานะคะได้ออกอากาศผ่านทางสวทตะกัวป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะคะเรายังมีการถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันค่ะได้แก่สวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอกับรีแลกเรดิโออำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราถ้าหากว่าอยากโทรเข้ามาขอเพลงนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่076-421-055ค่ะและแน่นอนค่ะว่าในรายการของเราวันนี้ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะเรื่องแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเมื่อวานนี้นะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ค่ะของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะที่มาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมาพร้อมกับท่านสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนำคณะลงพื้นที่ตรวจโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเยอะมากๆโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อาศัยอยู่ที่ตำบลเกาะคอเขาเนาะในเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมในครั้งนี้ค่ะซึ่งคาดว่านะคะการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากเกาะเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมไปถึงช่วยลดระยะทางแล้วก็เวลาในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะและยังรองรับในเรื่องของการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีด้วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะทั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการเดินทางข้ามระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะคอเขาในปัจจุบันค่ะที่ยังคงต้องใช้เรือหรือว่าแพขนานยนต์ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งในด้านเวลาและความไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูมรสุมแต่จากการตรวจสอบข้อมูลของโครงการเบื้องต้นค่ะก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมีการสร้างสะพานแล้วค่ะจะพาดผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีและพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะซึ่งก็เข้าข่ายนะคะในการที่ทางคณะเนี่ยต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนานี้จะสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นะคะก็ได้มอบหมายค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมพร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้โครงการสะพานเกาะคอเขานี้ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของชาวพังงาอย่างแท้จริงค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะทางสวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าค่ะก็ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยจุดแรกค่ะที่ทางท่านพิพัฒน์แล้วก็ท่านสรรเพชรเนี่ยได้มาลงพื้นที่นั่นก็คือที่เกาะคอเขาเป็นจุดแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปตรวจติดตามราชการนะคะที่โคกกลอยต่อนะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้มีการเดินทางนะคะไปยังจังหวัดกระบี่ซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะการลงพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยค่ะเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะคอเขาด้วยนะคะซึ่งมีประชาชนค่ะมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยได้มีการสอบถามนะคะโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ค่ะจากประชาชนบนเกาะคอเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ล่วงไปได้โดยเร็วจริงๆเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกค่ะทั้งในเรื่องของการเดินทางนะแล้วก็ในเรื่องของการอพยพนะคะเวลาที่เกิดช่วงมรสุมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆค่ะหากมีสะพานเนี่ยก็จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้เริ่มค่ะการเดินทางค่ะจากจุดท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นะคะก็ได้นำคณะแล้วก็ทางทีมงานนะคะทางท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะรวมไปถึงท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะได้มีการขึ้นแพขนานยนต์ค่ะจากท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็มเนี่ยเพื่อข้ามไปยังเกาะคอเขานะคะในขณะที่อยู่บนแพขนานยนต์ค่ะท่านก็ได้มีการรับฟังการรายงานนะคะจากทางกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการดำเนินโครงการแล้วก็ความเหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยไปด้วยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงนะคะเมื่อไปถึงแล้วนะคะก็ได้มีการพูดคุยค่ะพบปะทักทายค่ะกับทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เกาะคอเขานะคะเพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาข้อคิดเห็นโดยตรงนะคะแล้วก็ได้มีการพบปะพูดคุยนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะกับทางผู้ที่บริจาคที่ดินนะคะสำหรับการดำเนินโครงการนี้ค่ะจำนวน3รายด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งบนเกาะคอเขาเองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะคะก็สามารถติดตามนะคะเรื่องราวการดำเนินโครงการการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขานี้นะคะผ่านทางสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เราก็จะมีการอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะคะว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์เองนะคะก็ได้บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็ฝากไปยังทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะว่าให้เร่งรัดศึกษาความเหมาะสมโดยเร็วนะคะซึ่งมีการยื่นขออนุมัติงบประมาณนะคะไปแล้วนะคะซึ่งเป็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะในวาระแรกเนี่ยได้ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีในวาระต่อไปแล้วก็จะมีการก่อสร้างเนี่ยเป็นระยะไปซึ่งในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการศึกษาความเหมาะสมอย่างที่บอกไปค่ะว่าสำหรับการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขาในครั้งนี้เนี่ยเมื่อสร้างแล้วค่ะจะมีการพาดผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เพียงจุดเดียวนะคะทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเองทั้งพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะรวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ด้วยนะคะว่ากระทบมากเพียงใดนะแล้วก็เมื่อก่อสร้างแล้วนะคะจะได้ประโยชน์นะคะมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางข้างบนที่จะต้องดำเนินการต่อนะคะก็รอติดตามกันได้แล้วก็เชื่อว่าหากการดำเนินโครงการนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกค่ะให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนบางส่วนเองเนี่ยนะคะหลังจากการที่ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยเนี่ยก็บอกว่ามีบุตรหลานบางส่วนที่ยังคงต้องข้ามเรือขึ้นเรือเนี่ยข้ามฟากมายังแผ่นดินใหญ่ฝั่งนี้เพื่อที่จะเรียนหนังสือนะคะเช้าข้ามมาเรียนเย็นก็ต้องข้ามกลับบ้านหรือว่าแม้แต่ประชาชนบางส่วนเองค่ะในช่วงที่เป็นช่วง low season นะคะก็จะมีการขึ้นมาอยู่ด้านบนฝั่งบ้านน้ำเค็มเนาะเพื่อที่จะดำเนินกิจการหรือว่าประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมไปก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเข้าสู่ช่วง high season ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเยอะๆเนี่ยก็จะกลับไปดำเนินกิจการต่อยังเกาะคอเขานะคะซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เรานำมาฝากกันในเบรกแรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังรับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
1: คนไทยทุกคนด้วยตัวเองครับเรากำลังจะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้ AI หลากหลายตัวในโครงการ THAI Passportทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิพิเศษเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงที่การใช้งานแบบฟรีทั่วไปเข้าไม่ถึงหลายคนอาจจะคิดว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆมันคือสิ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยทุกฐานะและทุกอาชีพสามารถหยิบขึ้นมาใช้เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยง่ายและสะดวกขึ้นจริงๆครับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งาน AI เพื่อช่วยคำนวณต้นทุนวัตถุดิบและตั้งราคาสินค้าเด็กนักเรียนที่ใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการฝึกและเรียนภาษาคนทำงานที่ใช้ AI ช่วยในการคิดวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากเพียงในระยะเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำงานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้งานแบบเต็มรูปแบบครับใครที่ใช้ AI อยู่แล้วนี่คือจังหวะอัปเกรดที่รอไม่ได้ครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองเลยเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดข้างในมีบทเรียนที่ออกแบบมาให้แม้นจะเริ่มจากศูนย์ก็เรียนได้ครับเรียนไปด้วยกันทีละก้าวสนุกปลอดภัยและใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะกับทุกคนที่อยากเปิดประตูบานใหม่ให้ตัวเองก้าวใหม่ของประเทศไทยในยุค AI เริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนครับ19สิงหาคมนี้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าใช้ THA Passport ล่วงหน้าพร้อมกันลงทะเบียนผ่านลิงก์ QR Code ยืนยันตัวตนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเราไปด้วยกันครับ

เอาละค่ะกลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรานะคะได้เปิดให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังไปแล้วนะคะกับเรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้ขออนุญาตมาย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ THAI Passport นะวันนี้นะคะให้เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะถามว่าเอ๊ะ THAI Passportคืออะไรนะคะมาย้ำกันอีกครั้งดีกว่าเพื่อที่จะได้รับความคุ้มค่าไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะ THAI Passport นะล่วงหน้านะคะผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะเพื่อสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้ค่ะโดยการลงทะเบียน

นะคะง่ายมากๆนะน้ำเปล่าก็ลงทะเบียนแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเปิดไปพร้อมๆกันได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้คลิกลงทะเบียนคุณสามารถเข้าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะได้เลยเข้าผ่านทางเบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะใครที่ใช้แบบเบราว์เซอร์อะไรก็ตามนะในสมาร์ทโฟนหรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าได้ตามปกติค่ะจากนั้นให้สมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple ค่ะอย่างของน้ำเปล่านะคะลงผ่าน Apple เลยเพราะว่าเราลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะลิงก์ไปที่หน้ากรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดแล้วก็ให้เราเนี่ยยืนยันตัวโดยการยืนยันตัวตนค่ะสามารถทำได้2ช่องทางด้วยกัน1ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ2ผ่านทางแอปไทยดีใครที่มีแอปพลิเคชันไหนอยู่ในสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้เมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเนี่ยก็จะทำการสร้างบัญชี AI Pass ให้เราไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานค่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าระบบได้สร้างบัญชี AI Pass ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่สามารถไปหน้าอื่นๆต่อได้เพราะว่านี่เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะเป็นการสร้างบัญชีล่วงหน้าเอาไว้โดยทางกระทรวงดีอีเนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้บริการพร้อมๆกันเนี่ยวันที่31สิงหาคมนี้นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะทวนกันอีกหนึ่งรอบนะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วกำลังเปิดตามที่ดีเจบอกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะทำได้ทั้งผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์สมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple ค่ะหลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลและยอมรับข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยนะคะและเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วระบบจะทำการสร้างบัญชี AI Pass เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะอย่างของน้ำเปล่านะคะลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนเนาะสมัครเข้าสู่ระบบเนี่ยผ่านทางบัญชี Apple นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆแป๊บเดียวนะคะเสร็จสิ้นเลยค่ะโดยแพลตฟอร์ม AI Pass นี้นะคะออกแบบมาค่ะให้ผู้เริ่มต้นเนี่ยสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์และเรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะกับงานในลักษณะใดภายใต้โครงการนี้ค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพวิดีโอและเพลงค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทดลองใช้จริงค่ะภายใต้แนวคิด Learn Earn Learn ผ่านหลักสูตรด้าน AI กว่า96หลักสูตรด้วยกันพร้อมองค์ความรู้และหลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoftหรือว่า OpenAI ทั้งนี้นะคะผู้สมัครเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าระบบเนี่ยอาจจะไม่รองรับการลงทะเบียนนะคะผ่านโหมดอาจจะไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานนะคะการลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนการสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะคะก็จะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มเนี้ยได้เลยในวันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนนะคะติดต่อที่ call center 02-021-0300หรือว่าติดต่อไปทางอีเมล aipass@bde.go.th นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะถามว่าโครงการนี้ดียังไง
ด้วยความที่ยุคปัจจุบันค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้วแล้วน้ำเปล่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใช้งาน AI ในหลายๆโมเดลแล้วเรียบร้อยหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานโดยที่ไม่รู้ว่านี่แหละคือ AI นะคะแชทบอทต่างๆเนี่ยก็คือ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นแชท GPT ที่ทุกคนใช้งานกันเนาะหรือว่า Gemini ต่างๆนี่ก็เป็น AI เหมือนกันรวมไปถึงค่ะแพลตฟอร์มในเรื่องของการออกแบบการใช้งานภาพการเจเนเรตภาพต่างๆเนี่ยก็เป็น AI ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าในเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกค่ะก็มี AI ที่มาช่วยสนับสนุนการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ให้ง่ายขึ้นไปจนถึงในเรื่องของการเขียนโปรแกรมค่ะเราสามารถสร้างโปรแกรม1โปรแกรมผ่านทาง AI ได้เราสามารถสร้างเว็บไซต์1เว็บไซต์ค่ะผ่านทาง AI ได้เหมือนกันโดยเราสามารถใช้คำสั่งเนี่ยนะคะป้อนข้อมูลเข้าไปเขาก็จะสามารถเจเนเรตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นภาพอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะทำได้ทั้งหมดเลยหรือทุกวันนี้ใครที่เคยได้ยินเพลงค่ะมีหลากหลายบทเพลงมากเลยนะคะที่ฮอตฮิตแล้วก็ติดหูคนฟังมากๆในช่วงนี้ทุกคนทราบไหมคะว่ามีหลายเพลงด้วยค่ะที่เป็นเพลงที่สร้างจาก AI ค่ะเอาจริงๆนะตัวของน้ำเองเนี่ยก็ทึ่งอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงหนึ่งที่ได้ยินบทเพลงหลายๆบทเพลงค่ะที่แบบดังมากๆแล้วก็รันขึ้นมาให้เราเนี่ยได้ฟังเวลาเราเปิดเพลงฟังบนรถนะคะเอ๊ะเพลงนี้เพราะจังเลยอ่ะคือเพลงอะไรเราเข้าไปลองค้นคว้าหาข้อมูลดูนะคะปรากฏว่าเป็นเพลงที่สร้างมาจาก AI ค่ะแล้วเพราะด้วยความหมายก็ดีนี่ AI ทำได้แบบขนาดนี้แล้วนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้ก็จะทำให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วสนใจอยากที่จะเข้าไปทดลองใช้งานเนี่ยนะคะเข้าไปใช้งานได้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้ค่ะว่าเครื่องมือ AI แต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในลักษณะใดบาง AI บางประเภทนะคะก็จะเหมาะกับการใช้งานในเรื่องของการถอดประชุมนะคะจัดทำรายงานออกแบบเว็บไซต์อย่างที่น้ำบอกไปเนาะแต่ละโปรแกรมเนี่ยใช้งานแตกต่างกันถ้าเรารู้ว่าโมเดลนี้ใช้งานประเภทไหนเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยสนับสนุนการทำงานของเราค่ะเป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงของเราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการที่เราได้เข้าไปเรียนรู้นะคะหรือว่าค้นคว้าผ่านโครงการเนี้ยเขามีหลักสูตรเนี่ยให้คุณเนี่ยได้เข้าไปศึกษามากกว่า96หลักสูตรด้วยกันนะเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทัน AI ด้วยเราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เราสามารถป้อนคำสั่งเนี่ยสั่ง AI ได้แล้วก็ไม่ได้รับข้อมูลแบบผิดๆนะคะนี่ก็เป็นเตือนหลายๆท่านเหมือนกันที่รับฟังรายการของเราอยู่เนาะว่า AI เนี่ยเราใช้งานได้นะคะถ้าใช้งานถูกต้องจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออำนวยความสะดวกเลยเพราะว่าน้ำเองก็ใช้หลายประเภทมากๆแต่อย่าให้ AI ค่ะมาคอนโทรลมาควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะเพราะว่าต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเครื่องมือบางเครื่องมือของ AI ค่ะเขานำข้อมูลเนี่ยมาจากหลายแหล่งทั่วโลกเลยค่ะก็คือข้อมูลที่เราแต่ละคนป้อนเข้าไปนี่แหละนะป้อนเข้าไปเขาก็จะมีการแบบไปรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลของเขาเก็บเอาไว้ในคลังข้อมูลของเขาเมื่อเราไปสอบถามข้อมูลนี้เขาก็จะดึงข้อมูลจากหลายแหล่งค่ะออกมาให้เรามีหน้าที่ในการนำมาตรวจสอบอีกครั้งค่ะเพื่อความถูกต้องเพื่อความแม่นยำจะได้ไม่เผยแพร่ข้อมูลผิดๆเนี่ยออกไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาเตือนกันแต่ว่าก็ต้องเน้นย้ำว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะเข้าไปได้เลยนะใครที่มีสมาร์ทโฟนค่ะเข้าไปทางเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ที่เราใช้งานอยู่ตามปกติอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปยืนยันตัวตน
ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อายุ15ปีแล้วน้องก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าการใช้งานนี้เนี่ยรัฐเนี่ยสนับสนุนให้เราเนี่ยได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ใช้งานนะคะแล้วก็สนับสนุนเงินด้วยนะผ่านทางโครงการนี้ค่ะคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าตัวน้ำเองก็ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เฝ้ารอใช้งานอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะอ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาดีกว่าค่ะสักช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวกินเช็คอินพังงากันที่ไหนก็มาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: เรามาเจอกันในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวกินแล้วก็เช็คอินกันที่ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเรานี่เองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้จัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปแวะช็อปชิมชิลกันได้นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลา 19:00 นค่ะก็ได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะซึ่งท่านก็ได้กล่าวว่าจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเนี่ยจัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคอันดามันค่ะซึ่งงานนี้นะคะตลาดนัดชุมชนเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากให้ทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านน้ำเค็มค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และสินค้าจากชุมชนรวมไปถึงยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีค่ะรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดพื้นที่นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยให้เป็นมากกว่าแหล่งจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปงานตลาดนัดชุมชนนะคะวันนี้อีก1วันนะคะไปกันได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคะไปเดินเที่ยวไปเดินช็อปกันได้ภายในงานเนี่ยเขามีสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานสปท.ตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็ได้ไปร่วมในพิธีเปิดงานแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่ามีอาหารอร่อยๆสินค้าเยอะแยะมากมายที่สำคัญราคาดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ชมการแสดงค่ะจากน้องๆเยาวชนน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ด้วยค่ะที่ออกมาโหต้องบอกว่ามีทั้งรำทั้งเต้นนะคะครบมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภายในงานนะคะเขายังจัดเมนูสาธิตให้ได้ชิมฟรีกันด้วยนะ2รอบด้วยกันค่ะรอบแรกค่ะคือช่วง 18:00 นค่ะและรอบที่2ค่ะ 20:00 นด้วยกันนะก็มีทั้งอาหารพื้นถิ่นขนมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลไปรอชิมกันเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอาทิหมี่ฮกเกี้ยนค่ะหอยนึ่งนะคะทอดมันปลามีไอศกรีมบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้ไปลองชิมเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางเมนูเนี่ยต้องบอกว่าดีเจน้ำเปล่าเองก็จำชื่อเมนูไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นชื่อทางพื้นถิ่นท้องถิ่นค่ะบางชื่อนี่ก็เรียกยากมากๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าได้ลองแล้วอร่อยหลากหลายเมนูมากๆไปเที่ยวกันด้วยนะคะอย่าลืมนะวันนี้ตลาดนัดชุมชนอีก1วันค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแล้วก็ขออนุญาตฝากกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะ Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงสีสันจะจัดขึ้นในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้ค่ะก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในยามค่ำคืนด้วยใครที่อยากจะไปลองศึกษานะคะเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าอยากจะไปรับชมการแสดงจากน้องๆไปกันได้นะคะวันนี้ตลาดนัดชุมชนวันที่28 29 30สิงหาคมนี้หรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะไปชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนกันได้ Night at Museum ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะควงคู่ชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวนแฟนไปเดทนะคะก็สามารถไปที่งานนี้กันได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะกิจกรรมดีๆในบ้านเราค่ะและนี่ก็เป็นในช่วงของ เที่ยวกินเช็คอินพังงาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้ก็ในช่วงท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันผ่านทาง FM 90.25 MHz ค่ะทางสวทตะกั่วป่าของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องขอบคุณค่ะสำหรับนะคะ4จังหวัดอันดามันค่ะที่ร่วมถ่ายทอดไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาค่ะรวมไปถึงท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปส่งท้ายบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันนะคะเจอกันใหม่นะคะในรายการสารพันจันทร์ถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้พาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทคบูดจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านในอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
10: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
2: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังเป็นวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
14: ยาเสพติดคืออันตราย

รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการช่องธรรมชาติอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 นาทีถึง 15:00 นวันนี้พบกับผมวินโยพิทักษ์ภกรนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการก็มีข่าวนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องพยูนนะครับเรื่องชายหาดติดดาวเมงกะพุนนะครับพลาสติกนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับทำไมต้องลาดน้ำส้มสายชูเมื่อเจอพิษเมงกะพุนเมงกะพุนเม็ดจะสวยงามแต่พิษของแมงกะพรุนก็อันตรายถึงชีวิตนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักว่าทำไมเราต้องใช้น้ำส้มสายชูนะครับในการล้างพิษแมงกะพรุนนะครับพิษของแมงกะพรุนกล่องทำให้หัวใจอาจหยุดเต้นได้ใน 2-4 นาทีอาจได้รับพิษปริมาณมากทั้งยังทำให้หมดสติจมน้ำและยังกัดกร่อนผิวหนังทำให้เกิดรอยไหม้เป็นแผลเป็นระยะยาวหากพบผู้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนนะครับควรลาดบริเวณแผลด้วยน้ำส้มสายชูทันทีเพราะน้ำส้มสายชูนะครับช่วยระงับการยิงพิษลดพิษเข้าสู่ร่างกายห้ามลาดด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำจืดหรือห้ามเอาทรายถูนะครับเพราะจะทำให้พิษนะครับเกิดพิษมากขึ้นเพิ่มโอกาสเสียชีวิตนะครับถ้าผู้ถูกพิษหมดสตินะครับหายไม่หายใจให้รีบปั๊มหัวใจนะครับก่อนลาดน้ำส้มสายชูนะครับซึ่งการปฐมพยาบาลนั้นสำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตจดจำไว้ว่าเม้นพวกมันจะสวยแต่ก็อันตรายไม่เบาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เกี่ยวกับ เกิดจากพิษแมงกะพรุนนะครับซึ่งใช้น้ำส้มสายชูนะครับในการระงับพิษนะครับข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับพยูนนะครับพยูนไทยอาจเหลือไม่ถึง50ตัวในปี2578นะครับกรมทะเลเปิด12พื้นที่เสี่ยงเร่งสกัดภัยจากมนุษย์ยกระดับมาตรฐานนะครับซีเดอซันนะครับซึ่งเร่งจัดระเบียบเรือปรับเครื่องมือประมงมุ่งลดการตายจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งกรมทะเลนะครับกรมทะเลและกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งหรือว่าทช.นะครับเดินหน้ายกระดับมาตรการนะครับเซฟนะครับซึ่งป้องกันพยูนใน12พื้นที่เสี่ยงควบคุม5จังหวัดฝั่งอันดามันนะครับแบ่งเป็น6พื้นที่เสี่ยงจากอุบัติเหตุเรือชนและ6พื้นที่เสี่ยงจากเครื่องมือประมงพร้อมเร่งจัดระเบียบเส้นทางการเดินเรือควบคุมความเร็วและปรับเครื่องมือประมงให้เป็นมิตรกับพยูนตั้งเป้าลดการตายจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์นะครับซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นะครับดร.ปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าเดินหน้าตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์โดยกำหนด2มาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อพยูนจากอุบัติเหตุเรือและการติดเครื่องมือประมงนะครับ 1. นะครับจัดระเบียบเส้นทางเรือค
ควบคุมความเร็วใน6พื้นที่เสี่ยงเรือชนโดยกำหนดความเร็วตามระยะห่างจากชายฝั่งและความเร็วในแหล่งหญ้าทะเลเหลือไม่เกิน5นอตและในแหล่งหญ้าทะเลเขตอุทยานไม่เกิน3นอตนะครับ2ปรับเครื่องมือประมงให้เป็นมิตรกับพยูนใน6พื้นที่เสี่ยงทั้งรอบปูอวนจมปูนะครับและอวนลอยปลาขนาดใหญ่พร้อมหลีกเลี่ยงการวางเครื่องมือในแหล่งหญ้าทะเลและปรับอุปกรณ์เพื่อลดการพันลัดและบาดเจ็บนะครับซึ่งทั้ง2มาตรการคาดว่าจะขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพและการเดินเรือและการอนุรักษ์พยูนนะครับจากข้อมูลนะครับการเกยตื้นของพยูนในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2560ถึงปี2569พบว่าพยูนเกยตื้นทั้งสิ้นนะครับ209ตัวในจำนวนนี้ไม่ทราบสาเหตุ78ตัวส่วนอีก131ตัวทราบสาเหตุแบ่งเป็นสาเหตุจากธรรมชาติ97ตัวและจากกิจกรรมของมนุษย์34ตัวโดยเป็นอุบัติเหตุทางทะเล17ตัวเครื่องมือประมง16ตัวและขยะทะเล1ตัวซึ่งในปีงบประมาณ2569นะครับพบพยูนเกยตื้น16ตัวและก็จำนวนนี้มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์5ตัวได้แก่อุบัติเหตุทางทะเล2ตัวเครื่องมือประมง2ตัวและขยะทะเล1ตัวหากอัตราการสูญเสียประชากรยังคงดำเนินต่อไปและไม่มีมาตรการลดปัจจัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพผลคาดการณ์แนวโน้มของพยากรพยูนนะครับชี้ว่าจำนวนพยูนอาจลดลงต่ำกว่า100ตัวภายในปี2573และต่ำกว่า50ตัวภายในปี2578นะครับซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของประชากรพยูนในประเทศไทยในระยะยาวนะครับดังนั้นการดำเนินมาตรการนะครับเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับสำคัญในการลดคุกคามและความปลอดภัยให้กับพยูนในพื้นที่เสี่ยงนะครับทางนี้นะครับหากประชาชนพบเห็นพยูนติดอวนนะครับได้รับบาดเจ็บหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายนะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือแจ้งสายด่วน1362เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างท่วงทีนะครับมาร่วมกันรักษาพยูนสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยให้อยู่คงคู่ท้องทะเลต่อไปนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพยูนนะครับซึ่งในปี2578ไม่ถึง50ตัวนะครับฉะนั้นเราต้องรณรงค์ไม่ให้พยูนลดน้อยลงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับหาดสวยๆนะครับหาดทรายนะครับไม่ใช่แค่เป็นหาดสวยชายหาดติดดาววัดกันที่การดูแลทะเลทั้งระบบนะครับจากทรายขาวน้ำใสสู่มาตรฐานที่ลึกกว่านั้น ก็คือดาวของชายหาดไทยสะท้อนคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศการจัดการและพลังของคนในพื้นที่ที่ร่วมกันรักษาทะเลให้สวยงามอย่างยิ่งนะครับภาพชายหาดสวยๆอาจทำให้ เราอยากเที่ยวแต่การที่ชายหาดแห่งหนึ่งจะได้รับการยอมรับคุณภาพดีต้องมองให้ไกลกว่าความสวยงามนี่คือแนวคิดของโครงการชายหาดติดดาวนะครับที่ดร.ชัยโยจุนสิริจากกรมควบคุมมลพิษนะครับ
นำมาถ่ายทอดบนเวทียังลักทะเลซีเดอะเชนนะครับสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรานะครับซึ่งประเทศไทยมีชายหาดมากกว่า700แห่งขณะที่โครงการชายหาดติดดาวดำเนินงานมานานกว่า21ปีสำรวจและประเมินมาแล้วกว่า400แห่งโดยนะครับดาวไม่ได้มีไว้บอกว่าหาดไหนสวยที่สุดแต่เป็นเครื่องมือสะท้อนว่าชายหาดแห่งนั้นได้รับการดูแลดีแค่ไหนนะครับเกณฑ์การประเมินนะครับควบคุมถึง5ด้าน12ตัวชี้วัดตั้งแต่สภาพกายภาพและทัศนียภาพคุณภาพน้ำอากาศเสียงและการจัดการขยะทั้งบนชายหาดในทะเลและพื้นที่หลังหาดไปจนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการจัดการน้ำเสียความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับดังนั้นหาดที่จะไปถึงระดับ5ดาวต้องไม่ได้มีเพียงน้ำทะเลใสหรือทรายสวยแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่จัดการเป็นการดูแลทรัพยากรอย่างรอบด้านตัวอย่างเช่นหาดปีเละหรือว่าเกาะห้องนะครับจังหวัดกระบี่ที่รักษามาตรฐาน5ดาวต่อเนื่องถึง7ปีรวมถึงเกาะกระดานจังหวัดตรังและชายหาดในจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีขณะที่อ่าวมายาและหาดเขาตะเคียบซึ่งอยู่ในระดับ 4.5 ดาวก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาสู่มาตรฐานสูงสุดนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี2569โครงการได้รับแนวทางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ24แห่งเริ่มประเมินตนเองนะครับเพื่อให้ในพื้นที่ได้เห็นด้วยตัวเองว่าชายหาดของเราดีตรงไหนและยังต้องปรับปรุงอะไรก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นเพราะการรักษาทะเลไม่อาจสำเร็จไปด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งชายหาดติดดาวจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการให้คะแนนแต่คือการชวนทุกคนตั้งคำถามว่าวันนี้เราดูแลชายหาดดีพอแล้วหรือยังและร่วมกันยกระดับตั้งแต่ภาครัฐผู้ประกอบการชุมชนไปจนถึงนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความสวยของทะเลไทยไม่ใช่เพียงภาพที่น่าประทับใจในวันนี้แต่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหาดสวยชายหาดติดดาวนะครับซึ่งจะท้อให้เห็นถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะครับของท้องทะเลไทยนะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับข่าวพลาสติกนะครับพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับเปลี่ยนนะครับขยะให้เป็นทรัพยากรกู้โลกพลาสติกอาจถูกมองว่า

0: ายเป็นทรัพยากรและสร้างมูลค่าใหม่ได้นะครับซึ่งคุณอภิชาติต้นน้ำนิ่งนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า GC นะครับแล้วก็คุณจักรวาลเพิ่มยานนะครับวัฒนะผู้ชำนาญการแผนกลยุทธ์และความยั่งยืนของบริษัท IRPC นะครับจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็คุณบัณฑิตวัชระปราการสกุลเจ้าหน้าที่บริหารการบริหารอาวุโสบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบเดิมนะครับที่ผลิตใช้ทิ้งสู่นะครับCQR นะครับ Ecomoney นะครับที่ออกแบบให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบให้นานที่สุดลดการใช้วัตถุดิบใหม่และก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในระยะเริ่มต้นนะครับพลาสติกรีไซเคิลอาจมีต้นทุนที่สูงเม็ดพลาสติกใหม่อย่างน้อยประมาณ 15% นะครับแต่เมื่อมีการจัดการแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลไปจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างนะครับEconomics of Glass นะครับต้นทุนมีโอกาสลดลงนะครับขณะเดียวกันนะครับยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นะครับทำให้ความคุ้มค่าและความยั่งยืนเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับซึ่งตัวอย่างสำคัญคือการสร้างระบบรวบรวมขยะผ่านจุดพัสดุนะหรือว่าดรอปพอยต์นะครับแพลตฟอร์มยูเทิร์นนะครับซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรและโมเดลจัดการขยะชุมชนนะครับเพื่อให้ขยะพลาสติกถูกส่งเข้าสู่ระบบกระบวนการที่เหมาะสมนะครับซึ่งโรงงานรีไซเคิลของ GC นะครับผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารได้ช่วยเปลี่ยนขวดพลาสติกที่ใช้แล้วให้กลับมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับไม่เพียงการรีไซเคิลนะครับแต่ต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนขยะพลาสติกและเส้นใยรีไซเคิลเป็นเนื้อผ้ากระเป๋าสินค้าแฟชั่นและของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับขณะที่การพัฒนาพลาสติกชีวภาพของอ้อยและน้ำตาลนะครับผ่านไบโอคอมเพล็กซ์นะครับที่นครสวรรค์รวมถึงการนำน้ำมันพืชใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตสะท้อนว่าวัตถุดิบใช้แล้วสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกหลายรอบนะครับซึ่งการกู้โลกจากปัญหาพลาสติกจึงไม่ได้หมายถึงการเลือกใช้พลาสติกทั้งหมดแต่คือการใช้ให้คุ้มแยกให้ถูกและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เมื่อภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผู้บริโภคร่วมกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทางพลาสติกที่เคยจบลงในถังขยะหรือทะเลก็มีโอกาสกลับมาใช้เป็นทรัพยากรที่สร้างคุณค่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อีกครั้งนะครับอันนี้ก็อีก1พลังของ See the Chain ที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับพลาสติกซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ร้ายนะครับก็ได้เปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการช่วงต่อไปครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับวาฬนะครับหรือว่าปลาวาฬนะครับซึ่งวาฬพ่อปู่แห่งท้องทะเลมากกว่ายักษ์ใหญ่แต่คือพลังรักษาสมดุลมหาสมุทรนะครับวาฬไม่ได้เป็นเพียงยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลแต่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยให้มหาสมุทรยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับนักวิจัยด้านสัตว์และทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชวนเปิดมุมมองใหม่บนเวทีเรื่องเล่าวันวานของหมอและนักวิจัยในงานยังรักทะเลซีเดอร์เชนสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราหัวข้อบรรยายที่ได้รับความสนใจจากผู้ฟังจำนวนมากจนล้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะความน่ารักและใกล้ชิดกับผู้คนแน่นอนว่าเรื่องเล่าของวาฬไม่ได้หมายถึงแค่เจ้าตัวโตแต่โลมาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับวาฬและโลมาจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเรียกว่านะครับมีวิวัฒนาการจากสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่บนบกก่อนปรับตัวกับสู่ท้องทะเลปัจจุบันทั่วโลกนะครับพบปริมาณ94ชนิดขณะที่ประเทศไทยพบถึง29ชนิดและล่าสุดยังมีการบันทึกนะครับพบว่าวาฬลองเมนนะครับในหน้าน้ำไทยเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงความหลากหลายของทะเลไทยที่ยังมีสิ่งให้ค้นหาอีกมากนะครับในอดีตคนไทยเรียกวาฬว่าพ่อปู่แห่งท้องทะเลเพราะการพบวาฬมักเป็นสัญญาณว่าบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะวาฬบูด้าในอ่าวไทยตอนบนซึ่งปัจจุบันยังเป็นทั้งตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งความสำคัญของวาฬยังเชื่อมโยงกับระบบนิเวศในระดับโลกนะครับวาฬช่วยพาสารอาหารจากทะเลลึกขึ้นสู่ผิวน้ำขณะที่มูลของวาฬมีธาตุอาหารสำคัญที่ให้แปลงต้นเติบโตซึ่งเป็นฐานอาหารของสัตว์ทะเลอีกมากมายและมีส่วนต่อกระบวนการผลิตของออกซิเจนของมหาสมุทรส่วนเมื่อวาฬตายและจมลงสู่ทะเลนะครับก็เป็นซากของยังกลายเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้สิ่งที่มีชีวิตนานาชีวิตชนิดนะครับทว่าพ่อปู่แห่งท้องทะเลกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ทั้งขยะพลาสติกเครื่องมือประมงที่ถูกทิ้งการชนกับเรือและมลพิษทางเสียงใต้น้ำขยะที่วานเกินเข้าไปอาจทำให้ระบบทางเดินอาหารอุดตันขณะที่เศษอวนอาจพันรัดจนไม่สามารถขึ้นมาหายใจและเสียงรบกวนจากกิจกรรมในทะเลอาจกระทบต่อการสื่อสารและนำทางของวาฬภารกิจของสัตวแพทย์ทางทะเลและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงครอบคลุมทั้งตั้งแต่การช่วยเหลือวาฬเกยตื้นหรือบาดเจ็บการฟื้นฟูเพื่อคืนสู่ธรรมชาติไปจนถึงการชนะสูตรซากเพื่อค้นหาสาเหตุการตายและนำข้อมูลไปพัฒนามาตรการอนุรักษ์นะครับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทะเลเริ่มต้นได้จากทุกคนนะครับโดยการลดขยะพลาสติกไม่ทิ้งขยะแหล่งลงแหล่งน้ำเลือกท่องเที่ยวชมวาฬอย่างรับผิดชอบรักษาระยะห่างจากสัตว์ทะเลหากพบว่าวาฬหรือสัตว์ทะเลหายากได้รับบาดเจ็บหรือเกยตื้นสามารถแจ้งสายด่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ โทร1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะการรักษาวานนะครับคือการรักษาสมดุลของมหาสมุทรและการเปลี่ยนแปลงทะเลให้ดีขึ้นก็เริ่มได้จากมือของเราทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวานนะครับซึ่งเป็นพ่อปู่แห่งท้องทะเลไทยนะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะครับหาดท้ายเหมืองช่วยชีวิตเต่าหญ้าเกยตื้นเร่งส่งตัวนะครับรักษาศูนย์วิจัยปลอดภัยนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับเข้าช่วยเหลือเต่าหญ้าสัตว์ทะเลหายากจำนวน1ตัวนะครับหลังเกยตื้นในสภาพอ่อนเพลียบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ลป.3นะครับเบื้องต้นพบร่องรอยบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่ออยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนวางแผนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับนางสาวพนัสพรเกตสกุลนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าทันทีได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบเต่าหญ้าขึ้นมาเกยตื้นจึงได้สั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่เข้าการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทันทีนะครับตามมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากอย่างเคร่งครัดจากการตรวจสอบนะครับสุขภาพเบื้องต้นนะครับพบว่าเต่ามีอาการอ่อนเพลียและมีบาดแผลเล็กน้อยซึ่งคาดเกิดจากคลื่นลมแรงหรือความอ่อนล้าจากการว่ายน้ำทางอุทยานนะครับจึงได้ประสานส่งตัวไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจรักษาและอนุบาลจนกว่าร่างกายอุดมสมบูรณ์พร้อมสำหรับการปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลนะครับสำหรับเต่าหญ้านะครับจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562และเป็นหนึ่งในเต่าทะเลหายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์บริเวณชายหาดแถบจังหวัดพังงานะครับโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีและหาดท้ายเหมืองถือเป็นแหล่งที่อาศัยและวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเลหาหลากหลายพันการพบเจอเต่ามาเกยตื้นนะครับหรือขึ้นมาพักผ่อนในครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเฝ้าระวังภัยคุกคามทางทะเลทั้งจากขยะทะเลสภาพอากาศที่แปรปรวนและกิจกรรมการทำประมงทั้งนี้นะครับอุทยานได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์ทะเลหายากและรักษานิเวศบริเวณทางทะเลให้ยั่งยืนหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นเต่าทะเลเกยตื้นหรือบาดเจ็บสามารถนะครับแจ้งที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเต่าหญ้าเกยตื้นที่หาดนะครับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งวันนี้ก็มาถึงท้ายรายการนะครับก็ขอขอบคุณกรมทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับขอขอบคุณพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ.สวท.นะครับท่านดัชนีสัตตบุญทวีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ควบคุมเทคนิคนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการส่งธรรมชาติอนามัน มาดีตลอดนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็เพียงพบกันเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
12: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมารุโบถึงตำหนงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบความเสียหายบริเวณหมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าการรัสซีนาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนารูเบนโรชาโมยาผู้ว่าการรัสซีนาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซีนาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ประธานาธิบดีคลอเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนารือนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: อยากจังนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

0: ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24-26 สิงหาคม 2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภตีสุขสัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยางชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ชายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที่
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตาเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหลมสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตร ตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัทธริยาศิสุธรสวท.นครพนมรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: เมื่อลมพัดมา
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: ีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะบ่ายวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำจะพาทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะวันอาทิตย์แบบนี้ใครกำลังพักผ่อนอยู่บ้างคะขอให้พักแบบเต็มที่เลยนะคะส่วนใครที่กำลังทำงานก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปอย่างราบรื่นเลยส่วนใครที่กำลังนอนเล่นมือถือแล้วบอกตัวเองว่าอีก5นาทีจะลุกน้ำขออนุญาตถามเบาๆค่ะ5นาทีของเมื่อกี้เนี่ยกี่โมงคะบางคนเนี่ยอาจจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังอยู่ท่าเดิมเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะวันอาทิตย์ทั้งทีเราค่อยๆใช้ชีวิตกันได้วันนี้ค่ะน้ำอยากเริ่มรายการด้วยการพาไปเที่ยวก่อนเหมือนเดิมเลยแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปทะเลค่ะไม่มีชุดว่ายน้ำไม่มีดำน้ำไม่มีครีมกันแดด SPF 50เพราะน้ำจะพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสอีกด้านนึงของภูเก็ตค่ะด้านที่ทำให้เราเห็นว่าก่อนที่ภูเก็ตจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างทุกวันนี้คนภูเก็ตเคยกินอยู่ทำมาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างไรค่ะวันนี้น้ำพาทุกท่านไปอยู่กันที่โอลฟาร์มภูเก็ตค่ะโอลภูเก็ตฟาร์มค่ะน้ำเคยมีโอกาสไปที่นี่มาแล้วและสิ่งที่น้ำชอบมากค่ะคือการที่น้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปแค่ยืนดูเท่านั้นนะคะแต่น้ำเนี่ยยังได้ลองทำจริงๆด้วยน้ำเคยลองล่อนแรกค่ะก่อนที่ทำค่ะคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ก่อนที่ทำสิก่อนที่เราจะเห็นเป็นแร่เนี่ยเมื่อก่อนค่ะคนที่นี่เขาประกอบอาชีพนี้กันแล้วมันก็ต้องใช้ความยากลำบากมากเลยนะกว่าที่จะได้แร่มาเนี่ยแต่ของน้ำเนี่ยไปทำแบบเบสิกและภาพที่เราเห็นบางครั้งค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนแบบน่าจะง่ายนะแต่พอถึงมือที่ต้องไปทำเองเนี่ยโอ้โหก็แบบมันร่อนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ถามว่าแร่อยู่ตรงไหนเนี่ยกว่าที่จะเจอค่ะเราต้องใช้เวลาเลยพอที่ร่อนตอนแรกนะความรู้สึกเหมือนแบบร่อนดินอยู่หรือว่าอะไรมันต้องค่อยๆให้ดินตรงนั้นนะคะมันหมดไปแล้วเราถึงจะพบกับแร่ในการที่ทำไปอะค่ะมันได้ความรู้สึกสนุกมากๆเลยลองทำเองแล้วก็ได้เข้าใจว่างานที่คนสมัยก่อนเขาทำกันจริงๆเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยค่ะและเรื่องของแร่ดีบุกเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยนะต่อประวัติศาสตร์ของภูเก็ตก่อนที่รายได้หลัก ขออภัยค่ะรายได้หลักของบ้านเราค่ะจะมาเป็นการท่องเที่ยวนะภูเก็ตเคยเติบโตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกผู้คนเนี่ยเดินทางเข้ามาทำงานเกิดเป็นชุมชนเกิดการค้าเกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วก็มีเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยยังส่งผลมาถึงหน้าตาของภูเก็ตในวันนี้ด้วยค่ะอีกกิจกรรมค่ะที่น้ำได้ลองคือกรีดยางค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ำเองเนี่ยที่บ้านก็มีอาชีพทำเกษตรกรรมเช่นกันน้ำเนี่ยได้เรียนรู้การกรีดยางการทำยางกว่าที่จะมาเป็นยางแผ่นเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ก็เลยเป็นความง่ายอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ง่ายสิคือน้ำทำในตอนเป็นเด็กมันก็สนุกอ่ะมันก็เลยดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วคนที่เขาทำประกอบอาชีพตรงนี้จริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยเห็นคนกรีดมันแค่เหมือนใช้มีดแล้วลากลงไปใช่ไหมคะแต่พอทำจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีทั้งองศามีทั้งแรงมือมีทั้งความลึกถ้าเรากรีดแรงเกินไปเนี่ยก็คือเป็นการทำร้ายต้นยางถ้ากรีดเบาไปเนี่ยน้ำยางก็ออกไม่ดีอีกมันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยภูมิปัญญาของคนทำสวนไม่ได้เกิดจากการดูคลิปหนึ่งนาทีแล้วทำได้เลยนะคะแต่มันต้องใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานมากๆค่ะเหมือนที่น้ำบอกไปว่าเนี่ยตอนเด็กๆน้ำไปทำมาใช่ไหมมันรู้สึกเหมือนมันง่ายมันสนุกโอเคน้ำไม่ได้ทำเป็นอาชีพไงน้ำเลยมันดูเหมือนจะง่ายภายในโอภูเก็ตฟาร์มค่ะยังมีการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอีกหลายอย่างเลยทั้งการทำนาปลูกสับปะรดแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านไทยด้วยการสีข้าวในอดีตรวมถึงวิถีในครัวค่ะตั้งแต่การทำกะทิการทำเครื่องแกงการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ถ้าย้อนมองกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างต้องใช้แรงค่ะใช้เวลาและใช้ความรู้ค่ะอย่างกะทิที่วันนี้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วหยิบกล่องกลับบ้านได้เลยเนี่ยสมัยก่อนต้องเริ่มตั้งแต่มะพร้าวเลยนะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตตอนนั้นไม่ได้มีคำว่า เดี๋ยวสั่ง delivery เอาค่ะหิวยังไงก็ต้องลงมือเองค่ะนี่คือสิ่งที่น้ำชอบเกี่ยวกับสถานที่แบบนี้มันทำให้การเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่การเดินทางไปถ่ายรูปนะคะแต่เราเนี่ยได้กลับมาพร้อมความเข้าใจบางอย่างเราเข้าใจว่าทำไมคนภูเก็ตถึงมีอาหารแบบนี้ทำไมมีวัฒนธรรมแบบนี้ทำไมมีแร่ยางพาราและการเกษตรถึงอยู่ในเรื่องเล่าของจังหวัดเรามานานค่ะและสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆค่ะน้ำว่าการที่พาไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะเด็กๆ เนี่ยจะได้เห็นของจริงแทนที่จะบอกเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยภูเก็ตทำเหมืองนะลูกให้เราลองพาเขาไปลองล่อนดูนะคะล่อนเสร็จเขาจะเข้าใจทันทีเลยว่าเงินสมัยก่อนเนี่ยหายากจริงค่ะบางคนอาจกลับมารักการเรียนขึ้นทันทีเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะพอพบว่าการนั่งในห้องแอร์เนี่ยน่าจะดีกว่าการที่ต้องไปร่อนแร่อยู่ค่ะแต่เหนือกว่าความสนุกค่ะสิ่งที่น้ำอยากชวนคิดคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไปพื้นที่ธรรมชาติเท่านั้นนะคะการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การเข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชนการบริหารคนในพื้นที่ซื้อของจากผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งหมดนี้ค่ะจะช่วยให้เรื่องราวของเมืองยังถูกส่งต่อได้ค่ะภูเก็ตของเราไม่ได้มีดีเฉพาะน้ำทะเลสีฟ้าแต่มีประวัติศาสตร์มีแร่มียางมีสวนมีอาหารและมีคนหลายรุ่นที่สร้างบ้านเมืองนี้มาก่อนค่ะบางครั้งการเที่ยวบ้านเราเองเนี่ยอาจทำให้เรารักบ้านตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะช่วงแรกวันนี้น้ำพาย้อนไปดูวิถีคนภูเก็ตกันแล้วจากแร่ยางพาราการเกษตรครัวพื้นบ้านช่วงต่อไปค่ะน้ำอยากจะพาไปดูอีกหนึ่งสิ่งคนรุ่นที่คนรุ่นก่อนค่ะส่งต่อมาให้เราเหมือนกันแต่คราวนี้มาในรูปของศรัทธาความเชื่อและการแบ่งปันค่ะกับประเพณีเทกระจาดพ่อต่อและจากเรื่องของคนรุ่นก่อนเราจะมาต่อกับพลังของคนยุคใหม่ในอาชีวะภูเก็ตเกมครั้งที่38พักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์แต่แสดงว่าคนที่รับสิทธิบัตรการแห่งรัฐอย่าลืมยืนยันตัวตนนะครับข้อมูลนี้ตานางสาวรัชดาธนาฤเดชครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนครับยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนครับประมาณ 8.3 แสนคนรัฐบาลเขาขอเชิญชวนให้ผู้ที่รับสิทธิรายใหม่เนี่ยเร่งยืนยันตัวตน eKYC ครับเพื่อสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม69ทางนี้กระทรวงการคลังเขาเปิดให้ยืนยันตัวตน eKYC ได้เนี่ยจนถึง12มกราคมปี70ครับสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้วเนี่ย 4.2 ล้านคนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนครับขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนสิงหาคม69นี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับโดยรัฐบาลเขาเตรียมช่องทางในการบริการไว้ครอบคลุมครับทั้งแอปทันรัฐแอปเป๋าตังค์เว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐ5แห่งครับแล้วก็รวมไปถึงศูนย์ One Stop Serviceของที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศโดยเขามอบหมายให้ผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการออนไลน์ด้วยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับคอบอกครับส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ HAI Passport ครับทำยังไงบ้างมาดูกันครับ1ครับท่านต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปไทยดีติดเครื่องเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้แอปเหล่านี้เนี่ยในการยืนยันตัวตนครับ2ครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับผม de.aipass.net ครับแล้วกดคำว่าลงทะเบียนล่วงหน้าครับ3ครับเลือกบัญชีที่ล็อกอินที่เรามีนะครับอาจจะเป็น Google Microsoft หรือว่า Apple ก็ได้ครับ4ครับเลื่อนลงมากดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแล้วก็ยินยอม PDPA ครับ5ครับยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือว่าแอปไทยดีก็ได้แอปใดแอปหนึ่งก็ได้นะครับ6ครับกรอกข้อมูลส่วนตัวตามภาพนี้เลยแล้วก็กดเริ่มใช้งานครับจากนั้นจะมีติ๊กถูกสีเขียวแล้วเขียนว่ายินดีด้วยการเปิดบัญชีสำเร็จแล้วครับ ซึ่งจากนี้ก็จะขึ้นหน้าจอว่าระบบเนี่ยจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเนี่ย31สิงหาคม69นี้ครับสำหรับคุณสมบัติของคนที่ลงทะเบียนได้จะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะครับโดยจำนวนสิทธิ์ในครั้งนี้ลงทะเบียน5ล้านสิทธิ์เท่านั้นครับโดยสามารถลงทะเบียนนะครับได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม69จนถึง31สิงหาคมปี70แล้วก็ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็คือก่อน30พฤศจิกายน69จะได้มีการอัปเกรดเป็นผู้สร้างสรรค์ทันทีด้วยครับโดยโครงการนี้นะครับจะให้คนไทยเนี่ยเข้าถึง AI Pro หรือตัวพรีเมียมแบบฟรีเลยครับกว่า14ค่ายสามารถพัฒนาทักษะ AI อย่างเป็นระบบและพัฒนากำลังคนด้าน Generative AI ด้วยนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกเราได้ย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตของคนภูเก็ตในอดีตกันแล้วช่วงนี้ค่ะน้ำอยากพาไปดูอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเช่นกันค่ะคือประเพณีและความเชื่อเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจัดพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติเนื่องในพิธีเทกระจาดพ่อต่อโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีค่ะสำหรับคำว่าเทกระจาดนะหลายคนอาจเคยได้ยินหรือเคยเห็นภาพจากการแจกข้าวสารอาหารแห้งกันมาบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วค่ะประเพณีเนี่ยมีความหมายมากกว่านั้นค่ะเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเกี่ยวข้องกับการทำบุญการเส้นไหว้และการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษรวมถึงดวงวิญญาณที่ไม่มีญาติหรือไม่มีผู้ทำบุญให้ด้วยค่ะแต่สิ่งที่นับว่าสวยงามมากเลยนะคะคือศรัทธานี้ไม่ได้หยุดแค่โลกของความเชื่อค่ะเพราะยังส่งต่อออกมาถึงคำว่าการแบ่งปันให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะครั้งนี้ค่ะมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเนี่ยจัดเตรียมข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน 3,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนประเพณนี่หนึ่งจึงมีทั้งสองด้านพร้อมกันค่ะทำบุญถึงผู้ที่ล่วงลับและส่งน้ำใจถึงคนที่ยังอยู่ค่ะนี่คือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมที่น้ำชอบมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะความเชื่อที่ดีค่ะไม่ได้ทำให้เราเพียงคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ยังทำให้เราหันกลับมามองคนข้างๆด้วย ขออภัยนะคะช่วงนี้เสียงไม่ค่อยจะดีเลย มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะจัดประเพณีเทกระจาดเนี่ยต่อปีนะคะจัด2ครั้งเลยและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่2ของปี2569แล้วนอกจากคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ค่ะยังทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าภูเก็ตของเรามีรากทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากเราอาจเป็นเมืองสมัยใหม่แต่ในเมืองเดียวกันค่ะยังมีประเพณีเก่าแก่ที่คนในชุมชนเนี่ยช่วยกันรักษาและน้ำคิดว่าค่ะถ้าเรารู้ความหมายของประเพณีเราจะมองกิจกรรมนั้นต่างไปจากเดิมค่ะจากเดิมอาจเห็นแค่ประเพณีแต่เมื่อรู้ที่มาเราจะเห็นทั้งความกตัญญูความเอื้อเฟื้อและความผูกพันของคนในชุมชนที่มีอยู่ข้างในค่ะจากเรื่องความดีของคนที่รุ่นก่อนส่งต่อมากับพลังของคนรุ่นใหม่กันดีกว่าค่ะเพราะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่ศูนย์กีฬาสะพานหินเนี่ยคึกคักมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะกับการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตอาชีวศึกษาภูเก็ตเกมครั้งที่38ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Football Stop the World Sport Day Capture the Eye ค่ะหรือฟุตบอลหยุดโลกกีฬาสีหยุดสายตาค่ะชื่อก็มาพร้อมพลังเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและคนที่เคยผ่านงานกีฬาสีมาก็น่าจะรู้กันดีว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ใช้พลังที่สุดอาจจะไม่ใช่นักกีฬาอย่างเดียวค่ะแต่กองเชียร์นี่แหละค่ะนักกีฬาแข่งหนึ่งรอบกองเชียร์ร้องตั้งแต่เช้าจนถึงเสียงหาย3วันเลยนี่คือความทุ่มเทค่ะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปนะกิจกรรมกีฬาให้อะไรกับเด็กมากกว่าความสนุกแน่นอนค่ะว่าได้สุขภาพแต่ยังได้เรื่องวินัยเพราะต้องมาซ้อมต้องมีความรับผิดชอบเพราะทุกคนเนี่ยมีหน้าที่การทำงานเป็นทีมเพราะการเล่นกีฬาคนเดียวไม่ได้ มันเล่นไม่ได้ทุกอย่างค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือจะสอนให้เด็กๆ เนี่ยรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยค่ะเด็กจะเรียนรู้ว่าเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วบางวันเราอาจจะชนะบางวันเราอาจจะแพ้แต่การแข่งขันจบลงความสัมพันธ์ต้องเดินต่อค่ะการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นพื้นที่ค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศในอนาคตค่ะตรงนี้ค่ะน้ำคิดว่าสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะบางคนเนี่ยอาจไม่ได้ค้นพบตัวเองจากข้อสอบเขาอาจจะค้นพบตัวเองในสนามฟุตบอลสนามวอลเลย์บอลบนเวทีในห้องศิลปะหรือหลังกล้องค่ะดังนั้นเวลาพูดว่าพัฒนาเยาวชนเนี่ยเราไม่ควรมีเพียงห้องเรียนหนึ่งแบบค่ะจะต้องมีพื้นที่หลายแบบให้เด็กได้ลองเพราะก่อนที่เด็กจะรู้ว่าฉันทำอะไรได้ดีเนี่ยเขาต้องมีโอกาสทำก่อนค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราเริ่มจากประเพณีที่ส่งต่อความศรัทธาและการแบ่งปันแล้วนะคะมาต่อกับกีฬาที่ส่งต่อทั้งวินัยความรับผิดชอบและมิตรภาพให้เยาวชนช่วงสุดท้ายค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตร็อกแข่งขันกินขนมเต่าข่าวจราจรที่คนฉลองต้องทราบค่ะฟุตบอล7คนแล้วสุดท้ายค่ะน้ำจะชวนทุกคนมาลองดูว่าการคิดบวกจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเราจะฝึกได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีไป

บินสายตั๋วเกินที่นั่งครับมีตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วแต่กลับไม่ได้ไปครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับใครมั่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภมาศที่ดูแลสคบ อยู่ด้วยนะครับพูดถึงคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องที่ว่าจองบัตรโดยสารเที่ยวบินในประเทศไปแล้วล่วงหน้าครับเลือกที่นั่งแล้วแล้วก็ชำระเรื่องของค่าอาหารบนเครื่องไว้แล้วแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ครับจนต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นด้วยตัวเองครับสคบ.เขาก็มีการประสานกับสายการบินที่ถูกร้องเรียนครับซึ่งสายการบินก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีการจองไว้191รายขณะที่มีที่นั่งเนี่ย189ที่นั่งครับผู้ร้องเนี่ยมาแสดงตัวก็คือมาเช็คอินภายในกรอบเวลาที่กำหนด

เรือนหรือว่ากฟท.เพื่อที่จะพิจารณาให้ครบทั้งสิทธิ์ของผู้โดยสารตามข้อบังคับและความเป็นธรรมของเงื่อนไขสัญญาด้วยครับซึ่งแม้ว่าการขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งเนี่ยอาจจะเป็นแนวปฏิบัติที่อยู่ในธุรกิจของการบินครับแต่พอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเองก็จะต้องมีการดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารอย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเพียงจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารเป็นการแก้ปัญหาโดยทางสคบเองจะมีการขยายผลไปดูมาตรฐานและก็เงื่อนไขของการให้บริการของธุรกิจสายการบินทั้งระบบครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมและเกิดมาตรฐานที่ชัดเจนในอนาคตครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอินโดนีเซียครับใกล้ไทยมากๆระบบเตือนภัยสึนามิของไทยยังใช้งานได้ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจษฎาไพเศรษฐ์ครับระบุถึงกรณีที่ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิบางจุดยังไม่ทำงานครับโดยระบุว่าระบบของไทยเราเองเนี่ยไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีระบบบริหารการข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งหลายหน่วยงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP ครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนจะแจ้งพี่น้องประชาชนครับโดยทุ่นตรวจวัดสึนามิเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยนะครับซึ่งการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยจะหยุดทำงานนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยยังมีระบบและก็ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์จากหลากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศครับโดยหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งประชาชนเนี่ยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสด้วยเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วครับขณะที่นายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าทางปภ.เองกับกองทัพเรือเนี่ยมีการวางแผนเก็บทุ่นแล้วก็เตรียมตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิที่จะทดแทนในทุ่นที่ไม่ใช้งานเนี่ยเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี69นี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่สภาพคลื่นลมในทะเลเนี่ยสงบแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่เนี่ยออกไปปฏิบัติภารกิจตามหลักความปลอดภัยทางทะเลครับเรือไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอก

าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ข่าวหลายเรื่องดังนั้นค่ะคาดเข็มขัดขาเราจะเดินกันเร็วหน่อยเมื่อวานน้ำฝากสายร็อกกันไปแล้ววันนี้ก็ยังจะขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะเผื่อเมื่อวานเนี่ยใครบอกว่าเดี๋ยวจำไว้แล้วตอนนี้ยังจำไม่ได้ค่ะก็สำหรับสายร็อกนะสายเพื่อชีวิตเตรียมเสียงกันไว้ได้เลยค่ะงานนี้เนี่ยจำกัดอายุต้อง20ปีขึ้นไปด้วยนะคะการ Harbor Group Music ครั้งที่4ค่ะจัดเต็มเลยกับโลโซออริจินอลค่ะมารีฮวาน่าและ TG Tiger ค่ะงานจะจัดขึ้นวันที่10กันยายน2569นะคะที่ลานของ Mountain Thailand ค่ะลาน Harbor Grove Music นะคะยังไงก็ใครที่สนใจยังไม่มีบัตรนะสามารถสอบถามแล้วก็สำรองโต๊ะได้ทาง LINE Official ค่ะ Assign ค่ะ Thailand Mountain PK ค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะอยากจะไปร่วมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะคะเป็นสายร็อกสายเพื่อชีวิตต้องไปค่ะงานนี้พลาดไม่ได้เลยกับ Harbor Grove Music ครั้งที่4ค่ะแอดไลน์นะคะ LINE Official ไปจองโต๊ะกันได้เลยเนาะที่ Assign ค่ะ Thailand Mountain PK เดี๋ยวน้ำสะกดให้ค่ะ Assign ค่ะ T Thailand ค่ะ H ฮ่องกงค่ะ A Able ค่ะ I Item ค่ะ L ค่ะ A ค่ะ Nแล้วก็ตัวดี M O U N T A I N P K ค่ะหรือถ้าจะให้ง่ายนะโทรไปได้ที่เบอร์0988900094ค่ะใครมีเพลงโปรดที่ไม่ได้ร้อง

มานานเนี่ยวันนั้นอาจจะได้ร้องตั้งแต่ท่อนแรกยันเพลงจบเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะจากใช้เสียงมาต่อกันที่การใช้พลังการกินบ้างค่ะเพราะว่างานนี้ค่ะท่านใดที่ชอบการกินในงานประเพณีศาสตร์จีนพ่อต่อบ้านซ่านค่ะซึ่งจะจัดขึ้นวันที่29-30สิงหาคมนี้บริเวณตลาดสาธารณะสดตลาดสาธารณะ1เทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็จะมีการจัดแข่งขันกินขนมเต่าครั้งที่3ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทค่ะและ 5,000 บาทด้วยนะมี2รางวัลเลยงานนี้ค่ะรับสมัครปิดรับสมัครไปวันเมื่อวานนี้เองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ชวนให้ไปสมัครแล้วนะแต่อยากจะชวนให้ไปดูกันค่ะการแข่งขันเนี่ยจะลงทะเบียนตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็เริ่มแข่งขันกันวันนั้นแหละค่ะตอน5โมงเย็นตายละเริ่มพูดสับสนละปกติขนมเต่าเนี่ยเราค่อยๆกินค่ะเคี้ยวช้าๆสัมผัสรสชาติแต่งานนี้เนี่ยมี 10,000 บาทวางอยู่ข้างหน้าน้ำคิดว่าเรื่องค่อยๆละเอียดกินเนี่ยน่าจะต้องพักไว้ก่อนค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปดูกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ค่ะแต่ถึงจะเป็นกิจกรรมสนุกนะคะงานพ่อต่อบ้านสั้นเนี่ยก็ยังมีรากจากความเป็นประเพณีศาสตร์จีนและความเชื่อของชุมชนทำให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมเก่าค่ะสามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรมสนุกของคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงเลยข่าวที่3ของเรานะข่าวนี้คนฉลองหรือใครค่ะที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ในตอนกลางคืนค่ะฟังไว้ได้เลยแขวงทางหลวงภูเก็ตประกาศปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองเป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31สิงหาคมค่ะโดยเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างค่ะระบบการแจ้งเตือนไฟดับจากระยะไกลค่ะติดตั้งกล้องวงจรตรวจจับป้ายทะเบียนรถและปรับปรุงระบบป้ายจราจรภายในค่ะใครกลับดึกผ่านฉลองเผื่อเวลาไว้หน่อยนะเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางด้วยจะได้ไม่ไปถึงแล้วแบบเรามองอุโมงค์แล้วอุโมงค์มองเราแต่เข้าไม่ได้ค่ะหากพบปัญหาทางหลวงนะคะก็สามารถแจ้งสายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยมาต่อกันที่อีกข่าวนึงค่ะสำหรับสายฟุตบอลเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยเขาเปิดรับสมัครการแข่งขันฟุตบอล7คนเทศบาลเมืองป่าตองครับประจำปี2569ซึ่งเปิดสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตองค่ะแล้วก็จับสลากวันที่25สิงหาเวลาบ่าย2การแข่งขันจริงเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง10กันยายนค่ะณสนามหญ้าเทียมป่าตองฟุตบอลคลับชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรวมกว่า 180,000 บาทเลยนะคะท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่076-342-078ข่าวนี้ยังสมัครทันนะคะใครมีทีมอยู่แล้วรีบคุยกันเลยแต่ขออย่างเดียวค่ะก่อนสมัครเช็คสมาชิกก่อนอย่าให้ถึงวันแข่งแล้วถามว่าใครเล่นโกแล้วทุกคนมองหน้ากันนะคะค่ะก่อนปิดรายการวันนี้ค่ะน้ำอยากชวนกลับมาที่ใจของเรากันอีกครั้งค่ะวันนี้หัวข้อคือ12วิธีฝึกคิดบวกค่ะแต่ก่อนอื่นน้ำอยากบอกว่าการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องยิ้มตลอดเวลานะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเจอเรื่องแย่เนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าดีจังเลยค่ะทั้งที่ข้างในเนี่ยอยากจะร้องไห้แบบนั้นไม่ใช่ค่ะคิดบวกคือการที่เราเนี่ยยอมรับความจริงแล้วเลือกว่าจะพาตัวเองเนี่ยเดินไปต่อได้อย่างไรค่ะน้ำขอสรุปให้จำง่ายๆเป็น4กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่1เนี่ยเปลี่ยนวิธีมองค่ะให้เราเนี่ยมองหาสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องร้ายไม่ได้แปลว่าเรื่องร้ายเป็นเรื่องดีนะคะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วลองถามว่าจากเรื่องนี้เนี่ยฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างบางครั้งบทเรียนอาจเป็นเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องการตัดสินใจหรือเรื่องการรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะคืออยากขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะก่อนโมโหลองถามดูว่าเรื่องนี้สำคัญกับชีวิตเราในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าไหมถ้าไม่บางทีก็ไม่ต้องเอาพื้นที่ในหัวเข้าไปเยอะค่ะต่อไปค่ะคือการโฟกัสเรื่องดีที่เกิดขึ้นวันหนึ่งอาจมีเรื่องไม่ถูกใจหนึ่งเรื่องแต่เรื่องดีเนี่ยเป็น10เรื่องเลยแต่สมองมนุษย์เก่งมากเลยค่ะเลือกจำอันเดียวที่ทำให้หงุดหงิดลองฝึกมองอีก10เรื่องบ้างนะคะเรียนรู้จากปัญหาค่ะปัญหาบางอย่างแก้ไข
ได้บางอย่างก็แก้ไขไม่ได้แต่เกือบทุกอย่างค่ะให้ข้อมูลบางอย่างแก่เราได้ค่ะมาถึงกลุ่มที่2กันค่ะเลือกสิ่งแวดล้อมให้ใจค่ะเราเลือกอยู่กับคนที่สื่อและสื่อพลังดีๆกับเราอะค่ะไม่ใช่ให้คบคนที่พูดหวานนะคะแต่ให้อยู่กับคนที่จริงใจสนับสนุนกันและทำให้เราเติบโตค่ะรวมถึงสิ่งที่เราเสพในมือถือด้วยถ้าตามบัญชีนึงแล้วเครียดทุกอย่างเนี่ย unfollow ได้เลยค่ะไม่มีตำรวจโซเชียลมาจับค่ะคิดดีทำดีกับคนอื่นค่ะรอยยิ้มเล็กๆคำขอบคุณคำชมหรือความช่วยเหลือบางอย่างสร้างบรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยได้มากกว่าที่คิดค่ะเรียนรู้รับฟังคำวิจารณ์ค่ะคำวิจารณ์บางคำมีประโยชน์เอามาปรับตัวได้แต่บางคำไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีแค่อารมณ์คนพูดอันนั้นไม่จำเป็นต้องถือกลับบ้านนะคะมาถึงกลุ่มที่3ค่ะดูแลจังหวะชีวิตน้ำอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างไม่ต้องตอบทุกอย่างทันทีไม่ต้องตัดสินทุกเรื่องใน10วินาทีบางคำตอบที่ดีขึ้นเนี่ยเมื่อเราใจนิ่งค่ะแล้วก็ให้ดูแลร่างกายเนาะนอนให้พอกินให้ดีขยับร่างกายเพราะบางครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันแย่มากๆจริงๆเนี่ยก็แค่อาจจะเป็นเพราะเรานอนแค่4ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มวันด้วยอะไรดีๆไม่ต้องยิ่งใหญ่ค่ะอาจเริ่มจากอาหารเช้าเพลงที่ชอบเดินสั้นๆหรือคิดถึงเรื่องที่ต้องการจะทำให้สำเร็จในวันนี้สักหนึ่งอย่างก็พอค่ะและกลุ่มที่4ค่ะฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเราฝึกสติค่ะรู้ทันว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรไม่ต้องไหลไปตามอารมณ์ทุกครั้งบางทีแค่หยุดหายใจแล้วรออีก1นาทีค่ะคำตอบของเราอาจเปลี่ยนไปเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและสิ่งสุดท้ายเลยค่ะสร้างอารมณ์ขำขันกับบางเรื่องเรื่องบางเรื่องในวันนี้ดูยิ่งใหญ่มากแต่ผ่านไป1ปีเราอาจจะเอามาเล่าแล้วหัวเราะได้ว่านี่ทำอะไรลงไปเนี่ยดังนั้นค่ะถ้าเรื่องไหนยังพอหัวเราะได้หัวเราะบ้างค่ะชีวิตเบาขึ้นเยอะเลยน้ำเองทำรายการนี้ก็ใช้วิธีนี้คิดเหมือนกันค่ะมีข่าวจริงจังเราก็จริงจังแต่เรื่องไหนเติมรอยยิ้มได้เราก็เติมค่ะเพราะวันหนึ่งของเราเนี่ยมีพื้นที่พอสำหรับทั้งสาระทั้งความรับผิดชอบและความสุขค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น้ำหยิบมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้ค่ะเราเริ่มจากการที่น้ำจะพาทุกคนไปเที่ยวภูเก็ตเอ้ยโอนภูเก็ตฟาร์มเรียนรู้ว่าก่อนภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยบ้านเราเคยมีวิถีชีวิตอย่างไรต่อด้วยประเพณีเทกระจาดพอต่อที่เชื่อมศรัทธาเข้ากับการแบ่งปันค่ะแล้วก็มาดูพลังของเยาวชนจากอาชีวะภูเก็ตเกมแล้วช่วงสุดท้ายเราออกไปสนุกกับกิจกรรมต่างๆรอบเมืองก่อนจะกลับมาหาเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดคือใจของเราเองค่ะนั้นอยากฝากไว้ว่าเราไม่สามารถเลือกได้ทุกครั้งว่าวันนี้จะเจออะไรจะเจอคนแบบไหนหรือเหตุการณ์จะเป็นอย่างใจเราหรือไม่แต่เราค่อยๆฝึกได้ค่ะว่าเมื่อเราเจอแล้วเราจะดูแลใจตัวเองอย่างไรคิดบวกไม่ใช่การปฏิเสธความทุกข์แต่คือการยอมรับให้ความทุกข์หนึ่งเรื่องเนี่ยมาบอกเราว่าทั้งชีวิตไม่มีเรื่องดีเหลืออยู่เลยขอบคุณทุกท่านค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้บ่ายวันอาทิตย์นี้เนี่ยได้เป็นการพักที่ให้ตัวเองต้องการจริงๆนะคะได้กินของอร่อยได้คุยกับคนที่ทำให้เรายิ้มและถ้าวันนี้มีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจค่ะไม่เป็นไรเลยลองเก็บไว้ก่อนกินข้าวให้อิ่มนอนให้พอแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะบางปัญหาไม่ได้หายไปนะคะแต่คนแก้ปัญหาจะฉลาดขึ้นมาทันทีหลังจากได้นอนค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวสาร์ทิศทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ

0: ายตั๋วเกินที่นั่งครับมีตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วแต่กลับไม่ได้ไปครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับใครมั่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุพม่าที่ดูแลสคบอยู่ด้วยนะครับพูดถึงคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องที่ว่าจองบัตรโดยสารเที่ยวบินในประเทศไปแล้วล่วงหน้าครับเลือกที่นั่งแล้วแล้วก็ชำระเรื่องของค่าอาหารบนเครื่องไว้แล้วแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ครับจนต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นด้วยตัวเองครับสคบเขาก็มีการประสานกับสายการบินที่ถูกร้องเรียนครับซึ่งสายการบินก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีการจองไว้191รายขณะที่มีที่นั่งเนี่ย189ที่นั่งครับผู้ร้องเนี่ยมาแสดงตัวก็คือมาเช็คอินภายในกรอบเวลาที่กำหนดเป็นรายสุดท้ายเลยปฏิเสธไม่ได้ขึ้นเครื่องครับโดยสายการบินก็ระบุนะครับว่ามีการหาผู้โดยสารที่สมัครใจจะสละที่นั่งครับแต่ก็ไม่มีใครประสงค์จะสละที่นั่งครับก็เลยมีการเสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้แล้วก็มอบคูปองอาหารแต่ว่าผู้ร้องเนี่ยไม่รับข้อเสนอนี้และเลือกที่จะซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นเองครับซึ่งสคบเขามองว่ากรณีที่ถูกปฏิเสธในการรับผลก็คือรับขึ้นเครื่องบินไปเนื่องจากว่าขายเกินที่นั่งเนี่ยนะครับผู้โดยสารมีสิทธิ์ในการได้รับการดูแลตามข้อบังคับฉบับที่101ทั้งอาหารเครื่องดื่มการติดต่อสื่อสารที่พักพร้อมกับรถรับส่งกรณีที่ต้องค้างคืนนะครับสิทธิ์เลือกแนวทางในการเดินทางทดแทนและก็เงินชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศนะครับโดยมีการสั่งการให้กองคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งเนี่ยทำงานร่วมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่ากพท.เพื่อที่จะพิจารณาให้ครบทั้งสิทธิ์ของผู้โดยสารตามข้อบังคับและความเป็นธรรมของเงื่อนไขสัญญาด้วยครับซึ่งแม้ว่าการขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งเนี่ยอาจจะเป็นแนวปฏิบัติที่อยู่ในธุรกิจของการบินครับแต่พอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเองก็จะต้องมีการดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารอย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเพียงจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารเป็นการแก้ปัญหาโดยทางสคบเองจะมีการขยายผลไปดูมาตรฐานและก็เงื่อนไขของการให้บริการของธุรกิจสายการบินทั้งระบบครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมและเกิดมาตรฐานที่ชัดเจนในอนาคตครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอินโดนีเซียครับใกล้ไทยมากๆระบบเตือนภัยสึนามิของไทยยังใช้งานได้ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายใจเศรษฐไทยเศรษฐครับระบุถึงกรณีที่ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิบางจุดยังไม่ทำงานครับโดยระบุว่าระบบของไทยเราเองเนี่ยไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีระบบบริหารการข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งหลายหน่วยงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP ครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนจะแจ้งพี่น้องประชาชนครับโดยทุ่นตรวจวัดสึนามิเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยนะครับซึ่งการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยจะหยุดทำงานนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยยังมีระบบและก็ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์จากหลากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศครับโดยหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งประชาชนเนี่ยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงเรื่องของเซลบอร์ดแคสด้วยเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วครับขณะที่นายพิรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าทางปภ.เองกับกองทัพเรือเนี่ยมีการวางแผนเก็บทุ่นแล้วก็เตรียมตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิที่จะทดแทนในทุ่นที่ไม่ใช้งานเนี่ยเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี69นี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่สภาพคลื่นลมในทะเลเนี่ยสงบแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่เนี่ยออกไปปฏิบัติภารกิจตามหลักความปลอดภัยทางทะเลครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
1: ยาเสพติดคืออันตราย

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาริชัยโยรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศพร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตา คาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวทกระบี่รายงาน
10: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
11: หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผายางรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรยตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอยาโกนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
14: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where tradition are ornament and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story move them together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
13: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
14: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz on time, on trend, creative media.
15: Other best thing to do, attraction, activities and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมบูรณ์ทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามกันจริงๆวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันแบบอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน่านแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอแบบเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมขนาดนี้ได้รับความเสียหายขนาดนี้แต่ว่าปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์ในภาคใต้อีกเหตุปวดในภาคใต้นะคุณผู้ฟังคือตอนแรกก็คิดว่าเฉพาะจังหวัดนราธิวาสแต่ที่ไหนได้คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นราธิวาสปัตตานีย
2: ะลา
1: 3จังหวัดรวมทั้งหมดเนี่ย51จุดนะ
2: ค่ะ
1: เออ51จุดเลยก็ถือว่าแบบครั้งใหญ่เลยทีเดียวมีทั้งระเบิดมีทั้งไฟไหม้อะไรเนี่ยนะคะ
2: เผาป่นครบเครื่องทุกอย่าง
1: ก็คือหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราดูในส่วนของน้ำท่วมก่อนเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์เมื่อวานน
2: ะ
1: ทุ่มกว่าๆเกือบ2ทุ่
2: ม
1: นะแล้วก็มีกำหนดการเดินทางไปที่น่านตั้งแต่ช่วงเช้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะก็ไปเรียกว่าไปบัญชาการนะไปประชุมบัญชาการเพื่อที่จะเตรียมรับมือหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องนี
2: ้
1: นะก็ไปนั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมีคณะด้วยนะหลายคนเลยทีเดียวแต่ว่าที่ไปในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าทางอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยคอยรอรับอยู่เพราะว่าท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วน
2: ะ
1: 4-5 วันแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะก็มารอรับซึ่งก็ได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: เห็นบอกว่านายกเนี่ยก็คือได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ยตัวนายกเองเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ก็ได้นะเพราะว่าทางคุณยศชนัน
2: ค่ะ
1: ได้ติดตามแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าทำได้ดีด้วยคือท่านก็ชื่นชม
2: ชื่นชมคุณยศชนันก็บอกว่าแม้นายกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่ารองนายกอยู่นี่ก็เหมือนเอาอยู่แล้วตรงนั้นใช่ไหม
1: ก็คือทำบัญชาการได้ดีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็ได้เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดน่าน
2: นะ
1: ไปประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆนะคะโดยเมื่อนายกเริ่มประชุมเนี่ยก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี
2: ้
1: แล้วก็บอกว่าไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เนี่ย อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่านายกยังบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายกไม่อยู่ใช่ไหมไปต่างประเทศก็ได้มอบหมายให้ทางรองยศชนันนะรองนายกนั้นแล้วก็ดูแลภาคเหนือเนี่ยมาสั่งการมารับมือในการที่จะทำยังไงที่จะรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านนายกก็ขอบคุณคุณยศชนันนะคะนั่นแหละ
2: รวมทั้งก็เห็นขอบคุณรัฐมนตรีหลายๆท่าน
1: ที่กระทรวงผมด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ที่ลงพื้นที่ช่วยกันก็เรียกว่าทุกองค์ค่ะ
1: หลายคนลงพื้นที่คือวันนี้ดูข่าวแบบเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังชื่นชมเลยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีลงแบบ ในมือที่หลายคนแล้วก็ลงทันทีอ
2: ่
1: ะ
2: ลงทันทีแล้วก็ปากหลักเลยอย่างคุณยศชนานี่ก็เห็นปากหลักหรือแม้แต่คุณเจเศษเองก็เห็นอยู่ในพื้นที่ตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะในที่ประชุมท่านนายกเองก็มีข้อสั่งการโดยขอให้ทางปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อที่จะสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วนะคะพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ให้เร่งเข้าไปฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่เกษตรรวมถึงสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ของการพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงที่จะมีเรื่องของฝนตกลงมาอยู
1: ่ค่ะอย่างที่บอกว่าทางคุณวิสิทธิ์เองได้ชื่นชมรัฐมนตรีว่าลงไปในพื้นที่เร็วหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ดูรัฐบาลก็ทำงานมีเอกภาพอยู่นะคะในการรับมือกับน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์นั้นบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสมาชิกแล้วก็กลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือเองเขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วอ
2: ัน
1: นี้ก็คือเป็นปกติอยู่แล้วที่สสในพื้นที่ก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยบอกว่าก็ต้องชมเชยบรรดารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
2: ค่ะ
1: คือมันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที
2: ่
1: นะซึ่งคุณพิสิทธิ์มองว่ามันค่อนข้างที่จะมีเอกภาพอยู่นะการทำงานเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาคือทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้เราก็จะต้องแบบมาตามไอ้เรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูกันอยู่ตลอดก็อยากให้ใช้เห็นเหตุการณ์สถานการณ์อันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็อยากให้นำเป็นรูปแบบที ่นำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ
2: ค่ะก็คงเตรียมที่จะรับมือกันต่อเนื่องเลย
1: ะ
2: นะคะเพราะว่ามีรายงานเรื่องของฝนตกหนักเรนบอมถล่มแม่สอดนานหลายชั่วโมงนะคะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยขยับจากน่านไปที่แม่สอดแล้วนะคะฝนตกต่อเนื่อง3ชั่วโมงเลยทีเดียว
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยตกตั้งแต่บ่าย2คุณแสงระบีขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดนะในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดระบายไม่ทันเกิดมีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะเช่นถนนสายตำบลแม่ปะนครแม่สอดถนนหน้าห้างสรรพสินค้า แล้วก็อีกหลายเส้นทางน้ำท่วมท่วมถนนเลยแล้วก็เกิดปัญหารถติดบางแห่งน้ำเน่าน้ำเสียผุดขึ้นมาประชาชนเดินทางไปมาไม่สะดวกแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดแล้วก็น้ำท่วมตลาดริมเมยมาแล้วเนื่องจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะแล้วก็เพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อวานวันนี้ก็มาซ้ำอีกนะคะโดยช่วงบ่ายฝนตกถล่มลงมาซ้ำเติมมวลน้ำที่มีอยู่เดิมหากตกต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเนี่ยก็เกรงว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังอีกรอบโดยทางเทศบาลนครแม่สอดนี่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี
1: ้
2: ขอให้เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ที่สูงแล้วก็ระวังน้ำตลอดเวลาดูเหมือนว่าต้องเฝ้าระวังก็เหมือนอย่างเช่นที่เมื่อวานเราคุยกันว่าคือน้ำมันอุ้มมัน
1: อิ่มแล้ว
2: มันอิ่มแล้วมัน
1: ดินมันอิ่มแล้วมันไม่สามารถจะดูดซับน้ำได้อีกแล้ว
2: ใช่ค่ะพอตกลงมานี่ก็รอท่วมอย่างเดียว
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: นี่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเร่งเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเต็มที
2: ่
1: คือนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทุกภาคส่วนนะได้พยายามเร่งที่จะหารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีการประชุมหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อที่จะทำความเข้าใจและก็สร้างความพร้อมในการเผชิญกับเหตุน้ำท่วมน้ำหลากหรือว่าอุทกภัยคือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเรามีความพร้อมแน่นอนแล้วก็เราจะถอดบทเรียนเพื่อที่จะหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเข้าไปแก้ไขหรือว่ารับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเนี่ยแหละก็คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเห็นกันอยู่นะว่าทุกฝ่ายนั้นทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่คือเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้คลายความทุกข์จากเหตุที่ประสบนี้ได้
2: ค่ะ
1: นะเรียกว่าเอาใจใส่กันอย่างเต็มที่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ
2: ่
1: เห็นบอกว่าก็ได้สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบคือที่น่านเนี่ยตอนนี้เห็นผู้ว่าบอกว่าก็ถือว่าแห้งหมดแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนถนนอะไรพวกนี
2: ้ค่ะ
1: นะแล้วก็ผู้ว่าบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนำทรัพยากรทั้งเครื่องจักรทั้งกำลังคนจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางคุณยศชนันท์ลงมาบัญชาก็ยังมีกองทัพด้วย
2: ค่ะ
1: นะคือเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก4-5 วันน่ะในการที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติแล้วก็คืนบ้านให้กับประชาชน
2: ค่ะ
1: ในนี้หลังจากการฟื้นฟูเยียวยาแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลว่าจะให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเนี่ยโดยเร็วที่สุดส่วนแรกเนี่ยจะเป็นค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่ม
2: ค
1: ืออันนี้จะจ่ายทันทีนะคุณผู้ฟังคือน่าจะเป็นครอบครัวละ 6,700 บาทโดยกำหนดจะจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนี้นะอันนี้คือรอบแรกส่วนรอบที่2นี่จะเป็นการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่วนใกล้ที่จะเสียหายโดยจะมีการสำรวจแล้วก็จะมีทีมช่างของอบต.แล้วก็เทศบาลไปสำรวจนะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นส่งทีมช่างโยธาเนี่ย30กว่าคนเลยทีเดียวนะมาลงพื้นที่เลยมาคอยดูคอยสำรวจความเสียหายเนาะ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือผู้ว่าว่าวันนั้นเนี่ยมีคนแซวกันมากเลยนะผู้ว่าน่านที่คุณยศชนันไปใช่ไหมแล้วก็แบบสั่งการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าท่านนายกก็คือเป็นห่วงนะให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ย
2: คือ
1: เหมือนผู้ว่าพูดลักษณะเหมือนว่าอะไรนะอ๋อผมฟังท่านรองคนเดียวอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะ
2: ก็เป็น
1: คนก็แซวกันโอ้โห
2: คุณยศชนันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานบัญชาการเหตุการณ์ของทั่วภาคเหนืออ
1: ันนี้คือแซวๆเล่นกัน
2: นายกไปอยู่เนาะก็ต้องฟังรองนายกคนเดียวก็ถูกต้องแล้ว
1: เอ๊คือบางคนฟังดูก็หนาวแทน
2: อย่าเสี่ยมอย่าเสี่ยมให้มท.1ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็เรียกได้ว่าผู้ว่าก็ทำหน้าที่เต็มที
1: ่
2: ในฐานะฝ่ายปกครองนะคะวันนี้ก็เห็นทั้งกรมการปกครองแล้วก็ท่านปลัดก็ติดสอยห้อยตามท่านนายกไปลงพื้นที่อยู่แล้ว
1: ก็จริงๆคือมันก็ยังคงมีในเรื่องนี้อยู่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังบอกว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะวันนี้ก็มีนะตกหนักนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาที่นี่คุณทันฝนตกหนักเยอะๆไหมที่เนี่ย
2: ไม่ทัน
1: เข้ามาเห็นถนนแบบมันโอ้โหน่าตกหนักอยู่
2: เมื่อวานก็ตกก็เขาบอกว่าวันนี้มีฝนที่กทม.และปริมณฑล 70%
1: อ๋อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นี่กรมตรวจบอกว่าพรุ่งนี้ก็70% เหมือนกันนะคะ
2: กทม.เหรอคะ
1: ใช่ก็ใช่ค่ะกทม
2: .70%งั้นก็ยื่นลางานไว้ก่อนเลยลาป่วยเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนี่แหละ แล้วก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่บริเวณอ่าวตังเกีย
2: ค่ะ
1: นะก็ทำให้มีเนี่ยฝนตกชุกกันในหลายพื้นที่นะรู้สึกว่าที่ตากก็ไปแล้วนี่ใช่ป่ะที่คุณว่านะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือที่พายุโซนร้อนนาราเนี่ยที่บริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนวันที่24-25ก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็คือมันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไร
2: ขนาดไม่ส่งผลกระทบก็ยังหนักหนาสาหัสนอกจากไทยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณแสงระวีที่จังหวัดตากเนาะจังหวัดตากแม่สอดนี่ก็ประสบปัญหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามแม่สอดเนี่ยสภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะคะน้ำท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มที่จะลดลงแต่มีน้ำท่วมขังชาวบ้านนี่อยู่บนหลังคาเหมือนกันนะดูสภาพแล้วเนี่ยดูจากภาพ
1: ขึ้นหลังคาเลยเหรอ
2: ขึ้นหลังคาบ้านเลยค่ะแล้วก็มีการล่องเรือดูการเข้าไปช่วยเหลือก็ยังไม่เหมือนฝั่งไทยนะคะแม้ว่าทางการเมียนมาเองก็มีการเร่งระดมใช้เรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่ว
1: ม
2: ก็มีการแจกถุงยางชีพนะคะรองรับ ให้กับผู้ประสบภัยตามถนนเส้นสายต่างๆก็ดูว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะทางตากทางขนาดที่ทางเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเองก็น่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่แหละเช่นเดียวกัน
1: คือเห็นมีอยู่นิดนึงที่เห็นท่านนายกบอกว่ามันมีแอปอยากให้พัฒนาแอปที่จะมาช่วย
2: ค่ะ
1: นะคือท่านกำลังหาอยู่ว่ามันแอปอะไรนะ
2: ช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่า
1: น่าจะแจ้งเตือนนี่แหละ
2: น่าจะให้ทางฝ่ายฝั่งนวัตกรรมใช่ไหมคะดูแลเพราะว่านี่ล่าสุดนี่ก็มีจิสด้าเขาก็เปิดข้อมูลดาวเทีย
1: ม
2: นะคะพบพื้นที่น้ำท่วมขัง6จังหวัดภาคอีสาน
1: อ
2: ันนี้เราอาจจะไปโฟกัสที่น่านกันแต่ว่าเนี่ยเขาเปิดภาพออกมาอีสานก็หนักไม่แพ้กัน
1: หลายจังหวัดไงหลายจังหว
2: ั
1: ด
2: ใช่ค่ะ6จังหวัดภาคอีสานนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีเนี่ยมันแล้วก็ร้อยเอ็ดนี่แถบนี้นี่สอสอสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยนะคะรวมแล้ว200,000 ไร่ค่ะ 2,100 เอ้ยขออภัย 216,020 ไร่นะฮะก็มีการเตือนให้ประชาชนเช็คสถานการณ
1: ์
2: ผ่านแอปนี้หรือเปล่าคุณแสงระวีแอปเช็คน้ำ
1: ก็น่าจะใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยนายกบอกว่าให้ผู้ราชการจังหวัดเร่งประสานกับปภ.หลักๆก็คือเรื่องของการเตือนภัย
2: ค่ะ
1: นี่แหละเตือนภัยนี่แหละก็คือให้มีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาซึ่งปภ.เองเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีแอปพลิเคชันใหม่มาหรือยัง
2: ค่ะ
1: นะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการทันทีโดยขอให้เชื่อมต่อกับการกระจายข้อมูลต่างๆไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ให้ผู้ว่านั้นสร้างข่ายประชาชนสัมพันธ์ไปยังระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ประสานกับส่วนท้องถิ่นตลอดเวลาได้แล้วก็ขอให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานอย่างเป็นเอกภาพถือในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักคือเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่คือให้ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นบอกว่าจะเสนอให้สธนช.นั้นเสนอแผนการแก้ไขอุทกภัยเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็มีการระดมสมองและรับนโยบายเพื่อที่จะสร้างแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันเรียกว่าการหลากของน้ำเนี่ยให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: นี่แหละค่ะก็คงต้องติดตั้งซะนะแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: เช็คน้ำนะ
2: เช็คน้ำ
1: ก่อนหน้านี
2: ้เอชอช้างเลข8บนหัวคอควายแล้วก็เช็คน้ำรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะประชาชนนี่สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนตัวของมวลน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนจุดอันตรายและก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทั้งแอปพลิเคชันเช็คน้ำแล้วก็เว็บไซต์disaster.go.th นะคะ
1: เนี่ยแหละ
2: ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีกันครบแล้วเวลาที่จะไปจ่ายตลาดหรือว่าซื้อของผ่านอะไรนะไทยถ้วยไทยก็ใช้มือถือกันทางนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ก็โหลดกันเข้ามาค่ะ iOS Android โหลดได้หมด
1: ใช่นะคะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าดูข่าวในภาคใต้กันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวเก 9ทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาติดตามกันต่อนะคือจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปจังหวัดน่านในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ไปที่อุบลราชธานีคือไปเรียกว่าไปที่ช่องอันม้านะไปดูสถานการณ์เรียกว่าอะไรกู้ทุนระเบิดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทหารไทยก็เสียขาไปล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นรายที่39หรืออะไรหลังจากนั้นก็จะมีสุนัขตำรวจ2ตัวที่ลงเข้าไปในเขตที่มันมีทุ่นระเบิดอยู่นะคะ
2: ก็ยังมีทุ่นที่ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้หมดหรือวางใหม่ก็ไม่ร
1: ู้งั้นน่ะสิก็วันนี้คือจริงๆก็คณะของนายกทั้งหมดแล้วต้องถือว่าเป็นคณะใหญ่เลยทีเดียวนะวันนี้ที่ไปนะคะก็ไปกันทั้งหมดแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่ไปลงที่กองบิน21เนา
2: ะ
1: เฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อไปที่ช่องอันม้าไปรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีแล้วก็ให้กำลังใจพลทหารด้วยที่เขาดูแลปกป้องแผ่นดินไทยนั่นแหละนายกเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางราดตระเวนแล้วก็ตรวจการเพื่อที่จะคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนอันนี้ไปที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์อำเภอน้ำยืนแล้วก็ยังมีโครงการจัดกำลังพลแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ยังได้รับฟังรายงานทุ่นระเบิดและการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศนะโดยขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบที่4ของประเทศไทยระยะเวลา5ปีนี่แหละคือเรื่องของทุ่นระเบิดเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ไทยมีพื้นที่ที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดทั้งสิ้นเนี่ย15อำเภอนะคะใน6จังหวัด มันก็จะครอบคลุมทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วแล้วก็ตราดก็มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็สภาวุธระเบิดช่วงตั้งแต่ปี68แล้วว่า29ธันวาคม68จนถึง31มีนาคม69เนี่ยอันนี้เก็บไปแล้วนะ673ทุ่นนะส่วนการเก็บกู้กวาดร้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ยุทธบริเวณเพื่อสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนอันนี้ก็เท่าที่เขารายงานมาก็บอกมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 390,883 ตารางเมตร
2: ค่ะ
1: นะนายกก็ไปเนี่ยยืนส่องกล้องทางไกลดูหมู่บ้านอ่านแซะช่องอ่านม้าฝั่งกัมพูชานะคะนี่แหละก็ไปให้กำลังใจกำลังพลเลยพวกนี
2: ้ค่ะขยับมาที่สถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: นี่ก็แบบนี่ก็ระเบิดเหมือนกันนะ
2: โอ้โหทุกครบทั้งระเบิดทั้งเผาทั้งป้น อะไรต่างๆนะคะก็อย่างที่ทราบกันแหละค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่2ทุ่มนะคะตั้งแต่2ทุ่มของเมื่อวานนะคะกรมนภาค4ส่วนหน้าก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สรุปเหตุการณ์ว่าจนถึงเที่ยงคืนวันที่22นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้น51เหตุการณ์นะคะแบ่งเป็นนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และก็ยะลา18เหตุการณ
1: ์
2: ก็ถือว่ารอบนี้เหมือนลักษณะโอ้โหปูพรมขยี้เลยเหมือนพยายามที่จะดิสเครดิตการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ประกาศศักยภาพของตัวเองนะคะให
1: ้มัน3จังหวัดที่แบบโดนกันทุกจังหวัด
2: ค่ะ
1: 51จุดที่ทานโตที่ยะลาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: ที่ทานโตเนี่ยถือว่าหนักสุดเลยคือมีทั้งหมด21จุดนะที่ถูก ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่ามันเกิดในช่วงของกลางดึกเมื่อคืนใช่ไหมคนร้ายเนี่ยก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดทั้งรอบวางเพลิงเผายางรถยนต์เส้นทางสัญจรเผากล้องวงจรปิดเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการนะเสียหายหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีการไปตรวจสอบที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทานโตที่ยะลาเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรที่ตกเป็นเป้าหมาย
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่าอาคารสำนักงานเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะจากเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: ส่วนรถยนต์ของทางราชการก็ถูกเผาได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้เนี่ย2คัน
2: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีพัฒนาที่ดินยะลาเนี่ยบอกว่าได้ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนนะคะแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาในพื้นที
2: ่
1: ก่อนที่เขาจะเรียกผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวออกมาแล้วก็สอบถามว่ามีอาวุธปืนหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือไม
2: ่ค่ะ
1: แล้วจากนั้นคนร้ายก็เข้ามางัดประตูสำนักงานแล้วก็จุดไฟเผาในอาคารเลยนะก็เนี่ยทั้งอาคารทั้งรถก็เสียหายไปนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้านแหลที่บ้านแหลนะคะที่อำเภอทานโตเนี่ยเขาบอกว่าก็มีนี่เหมือนกันรอบวางเพลิงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงไว้ได้ทันก็เจ้าหน้าที่กำลังเข้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอยู่นะคือมันต้องเก็บหลักฐานนะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดยะลาเนี่ยเขาได้สืบสถานการณ์เหตุที่เกิดขึ้นพบเหตุวางเพลิงแล้วก็ก่อกวนรวมทั้งสิ้น21เหตุการณ์นะคะที่ยะลาครอบคลุมพื้นที่6อำเภอเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์กล้องวงจรปิดแล้วก็ยางรถยนต์บนถนนรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการนะคะเฉพาะที่อำเภอทานโตอย่างเดียวเนี่ย8จุดนะถือว่าทานโตเนี่ยมากที่สุดเลย8จุด
2: ค่ะ
1: นอกนั้นก็จะปะปนกันไปนะคะมันดังสตา6จุดดามัน3จุดยะลา2จุดยะหา1จุดแล้วก็กรุงปีนัง1จุดนะนะคะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยก็รอตรวจสอบกันอันนี้คือที่ยะลานะคะหนักสุดเหมือนกัน
2: หนักสุดเหมือนกันก็เรียกว่าหนักหนาทุกจุด
1: ค่ะ
2: ถ้า51จุดเนี่ยถ้าจุดละ1คนก็50คนแล้วนะ50กว่าคนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีข่าวลือคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: เรื่องของมีฮอบินแล้วก็ใช้ฮอลาดตระเวนแล้วก็ยิงลงมานะคะมีการโพสต์ข้อมูลจากอ้างถึงสสรายหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันจากทางแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นี่แหละกมน.ภาค4ก็มีการพูดถึงแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะที่มีการอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือการยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นแต่อย่างใดยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่มีการใช้กระสุนอาวุธเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนแม้ถ้าภาคสี่ท่านบอกอีกว่าหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงเนี่ยจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะโดยภาพรวมในสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยการก่อเหตุเกิดขึ้นแม้โดยภาพรวมอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็กดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินการตามยุทธการ

0: ผู้เสียผลประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็มีส่วนที่น่าคิดนะ
1: ใช่ไหมแต่การที่เกิดขึ้นนี่แม่ทัพภาค4ก็กำชับแล้วล่ะว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ว่ากรณีที่คุณพูดในเรื่องของมีการยิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจากอากาศยานเนี่ย ทางกอรมน.เนี่ยเขาก็มีการรายงานผ่านในเพจ Facebook ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าอยู่นะคะ ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธยิงลงจากอากาศยานในระหว่างการลาดตระเวนนะคะ แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีการจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากการยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เดินทางจากการตั้งแคมป์เนี่ยนะคะทางกองอำนวยการแล้วก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาบอกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตรวจสอบกับหน่วยเฉพาะกิจที่นราธิวาสเลยเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการในภารกิจในพื้นที่น่ะจริงแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะขณะที่กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้าน
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะเขาก็กำลังหารายละเอียดกันอยู่นะคะแล้วก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยบอกว่าขอให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู
0: ่
1: นะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามภารกิจแล้วก็มาตรการที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้นะคะ
0: ค่ะทางด้านโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าการใช้อาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็ยืนยันเรื่องของฮอเนี่ยไม่มีติดอาวุธแน่นอนพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังระบุนะคะบอกว่าในระยะหลังเนี่ยพบว่ามีการพาดพิงการทำงานของหน่วยงานรัฐโดยอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ่อยครั้งจึงขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่
1: อ
0: พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและก็สร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะ
1: แล้ววันนี้ในส่วนของทางนักวิชาการอย่างคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลนะประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะเป็นการโพสต์ประณามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะโดยมีการระบุข้อความบอกว่าประณามแล้วก็ติดแฮชแท็กอาชญากรรมสงครามเผยสันดานแล้วก็แฮชแท็กผู้ก่อการร้ายแฮชแท็ก BRN ประกาศจะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแฮชแท็กIHL นะแต่เมื่อคืนก่อเหตุ51จุดที่ #ปัตตานีแล้วก็ยะลานราธิวาสมีทั้งปล้นเผาแล้วก็วางระเบิดเน้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนคาดต้องการประกาศศักดาใช้ความรุนแรงกดดันรัฐบาลไทยให้เปิดโต๊ะเจรจาวิธีการนี้เลวร้ายมาก
0: ค่ะ
1: นี่อาจารย์สุนัยนะคะ
0: ค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณแสงระวีก็มีการเปิดหน้าเปิดตานะ
1: ค่ะ
0: ของผู้ที่ถูกอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: นะคะก็คือมะต่อเฮดอเลาะซึ่งเป็นพี่ชายของซอและดอเลาะอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บถูกยิงหน้าท้องขวาก็มีการเล่าสถานการณ์เป็นฉากๆเลยบอกว่าน้องชายเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปตั้งแคมเมื่อถึงบริเวณหน้าอบต.ช้างเผือกจังอำเภอจะแนะนี่แหละเห็นว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นจึงตัดสินใจขี่รถเลี้ยวหลบเข้าซอยและมาต่อเฮนี่ก็บอกว่าจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์บิน บินล

0: ให้ตามแล้วก็ยิงใส่ก่อนหนึ่งนัดแต่ไม่โดน
1: ค่ะ
0: น้องชายจึงขี่รถหนีขึ้นเนินเขาดูมันจะงงไหมเข้าซอยแล้วก็ขึ้นเขาไปทว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมาดักหน้าเลยบินต่ำได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ
1: ค่ะ
0: น้องชายเขาก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อที่จะแสดงตัวยอมจำนนแต่กลับถูกคนบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บก่อนที่เพื่อนร่วมทางที่มาด้วยกันจะรีบทิ้งรถเข้ามาช่วยแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเอ๊ะข่าวนี้มันมีเอ๊ะอยู่นะมีเอ๊ะหลายจุดอยู่นะก็พิจารณากันเอา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกฝ่ายความมั่นคง มาหารือกันเครียดเลยทีเดียวนะกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะ เดินทางไปที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: โดยนายกก็เดินทางที่บรรณหกเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ได้เรียกกับคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในเรื่องนี้ติดตามสถานการณ์นะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยนะคะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะเป็นเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วก็จริงๆท่านพลโทนราทิพย์พลโทนราทิพย์นะคะก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าแม่ทัพภาค4พลโทนราธิพย์โพยนอกนะแม่ทัพภาค4นะบอกว่าได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะนายกก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่รับบาดเจ็บแล้วก็สั่งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะนี่แล้วก็ใช้เวลาแบบชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหก็กำลังจะเดินทางไปอีกที่แต่ว่ามาเกิดเหตุในเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็ประณามเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนอกจากบรรดานักวิชาการแล้วเนี่ยนะทางพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กประณามนะบอกว่าขอประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะซึ่งมีทั้งระเบิดเผายางรถยนต์วางเพลิงจนมีผู้รับบาดเจ็บแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินสาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีการฝากถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลเองต้องทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร่งด่วนนะคะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ
0: ์และ
1: ควรได้ให้ประชาชนเหล่านั้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดนะคะนั่นแหละ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทย สู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะก็จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปเรียกว่าไปล็อกตัวนะผู้ต้องสงสัยนั่นแหละนะคือต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ตำบลสะเอะอำเภอกงปีนังจังหวัดยะลาบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เหมือนเคอร์ฟิวอะไรงี้ที่คุณว่าหรือเปล่
0: าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีกฎหมายที่สามารถใช้จัดการในพื้นที่
1: สำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปยึดอาวุธปืนยาวนะคะเป็นปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด4รายก็คือนายอัมรันนายบุคอรีนายอาลิมีนแล้วก็นายอิบรอฮิมนะคะ4คนเบื้องต้นก็ดำเนินคดีนายอัมรันนายบุคอรีแล้วก็นายอาลิมีนข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอฮิมนั้นถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาว่ามีแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้านะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบประวัติของปืน AK-47 กระบอกนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุรอบยิงคนเสียชีวิต2คดีในพื้นที่อำเภอยะรังแล้วก็อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อตอนปี56นะคะคราวนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมอยู่นะคะ
0: ค่ะ อันนั้นที่จุดไหนนะคะ
1: ที่ยะลา
0: ที่ยะลาอ๋อขณะที่ทางปัตตานีเองก็เห็นทางเจ้าหน้าที่มีการไล่เช็ควงจรปิดนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานพยานแกะรอย6คนร้ายหลังจากบุกเข้าอบต.บางเขาจังหวัดปัตตานีมีการเผารถดับเพลิงรถขยะพังเสียหาย2คันนะคะโดยมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็บอกว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรเอามือถือมาก่อนที่จะยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไล่เจ้าหน้าที่ออกไปให้อยู่บริเวณด้านหน้าอบต.บางเขานะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปยัง โรงเก็บรถด้านหลังอาคารก่อนถือถังน้ำมัน2แกลลอนคนร้ายราดน้ำมันที่รถดับเพลิงและราดที่รถขยะส่วนคนร้ายอื่นๆยืนคุมเชิงโดยรอบทำการจุดไฟเผาทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.ก่อนพากันหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะต่อมาในช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็ภาพจากวงจรปิดเพื่อนำไปเป็นเบาะแสในการติดตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ค่ะ
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยก่อเหตุเป็นกลุ่มรุนแรงกลุ่มเดิมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่หนองจิกแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายแวร์อาลีอายุ30ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันปิดจากเหตุปิดล้อม ในพื้นที่อำเภออำเภอหนองจิกเมื่อ16มีนา2569ที่ผ่านมา
1: ค
0: ่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปโอ้โหดูเหมือนคนร้ายกลุ่มนี้ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรมีคุณธรรมอยู่บ้างนะ
1: ทำไม
0: ก็ให้ยึดมือถือเขาไงแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนเพียงแต่อยากสร้างสถานการณ์อยากก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายพอก่อเหตุเสร็จก็คืนมือถือให้โดยดี
1: คือเห็นจากภาพอ่ะดูเหมือนแบบเข้าไปจะไปก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
0: ค่ะ
1: ประมาณว่าเหมือนกับเรียกคนในร้านให้ออกมาให้หมดอะไรประมาณอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่อยากทำร้ายคน
1: ประมาณ
0: น
1: ั้
0: นแหละ
1: ก็คือเป็นการสร้างสถานการณ์
0: สร้างสถานการณ์ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแต่ว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะแหละแต
1: ่ว่ามันก็ไม่ควรเกิดทั้งนั้น
0: ใช่มันไม่ควรเกิด
1: ค่ะแล้วก็วันนี้เองในส่วนของทางอธิบดีกรมการปกครองนะ
0: ค
1: ุณนฤชาโคสาศิวิไลก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนของ ทางเจ้าที่ปกครองอ่ะนะ
0: คะ
1: ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยให้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกจากพื้นที่นะคือจริงๆเนี่ยสั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเขาได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการแจ้งแล้วก็กำชับแล้วก็การเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการคือผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าแบบตอนนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยจะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่แล้วตรงนี้จะต้องมีการดูแลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณณัฐชาบอกว่าเรื่องการประกาศเนี่ยมันเป็นแผนของทางพื้นที่อยู่แล้วนะคือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคุณณัฐชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่เนี่ยคือกำลังติดตามสถานการณ์และกำลังรอรายงานอยู่นะคะแต่ว่าคือทราบว่าเหตุที่เกิดมันค่อนข้างหนักอยู่นะคือเกิดทั้ง3จังหวัดอ่ะ
0: ค่ะก็หนักหนาสาหัสแต่ว่ามาดูการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งนะคะนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าการปลุกปั่นข่าวเสี้ยมกับการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสมีอยู่2ขยักที่ขบวนการผู้ไม่หวังดีต้องการก็คือ1ใส่ร้ายว่าทหารเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์บินมายิงประชาชน
1: อ
0: าจารย์ก็ฟันธงเลยข่าวนี้เท็จทั้งเพย
1: ์
0: นะข่าวปลอมเฟคนิวแน่นอนส่วนข้อที่2ก็คือกดดันดิสเครดิตเพื่อเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะใกล้วงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายงวดเข้ามาแล้วแสดงว่ากองทัพขยับงานคืบหน้าทำลายแนวร่วมขบวนการได้เพิ่มขึ้น
1: มันต้องทำกันหลายจุดขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่อาจารย์วันวิชิตก็เลยบอกว่าก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นฝ่ายความมั่นคงอย่าตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำร้ายประเทศของเราก็เป็นไปได้นะคือไอ้ข้อที่2ที่บอก discredit เพื่อเปลี่ยนตัวเนี่ยคือเหมือนแม่ทัพภาค4เองท่านก็มีผลงานเนาะ
1: ค่ะ
0: เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่อ่านข้อมูลก็มีการจับยงจับยาอะไรหลายจุดอ่ะจับของผิดกฎหมายของเถื่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นเงินที่จะไปหล่อเลี้ยงเงินไปซื้ออาวุธต่าง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้มีการทำมาหากินอะไรจะมีเงินไปซื้อปืนกระหล่อกระบอกละเป็นพันเป็นหมื่นได้ยังไงไหนจะลูกปงลูกปืนระเบิดอีกที่มีการคว้างปากันเนี่ยก็เนี่ยแหละเงินจากสิ่งผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเองก็บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามแล้วก็สั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนายกก็ยังได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาทุกกรณีนะคะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ให้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย
0: ค
1: ือต้องดูแลเยียวยากันทั้งหมดนะคะนั่นแหละ
0: แต่คืนนี้ก็น่าจะสงบน่าจะนอนแต่คงนอนกันไม่หลับนะคนในพื้นที่ก็ยังผวาอยู
1: ่
0: ไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง
1: เพราะว่ารถฟงรถไฟก็หยุดชะงักกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดทำการได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิจิตเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บนะทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ทำหน้าที่รักษาความสงบอยู่นะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นว่าในวันที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนเองนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ซึ่งตอนนั้นก็ได้เตือนรัฐบาลไปแล้วว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่มันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลแถลงมานั้นเนี่ยมันสั้นมาก
0: ค่ะ
1: คือมีเพียง1ข้อมีเพียง1ข้อความที่ยึดหลักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนา คือมันไม่มีอะไรมากกว่านี
0: ้
1: นะหลังจากนั้นเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีการแถลงกับสภาก็ยืนยันเป้าหมายเดิมว่าปีหน้า เหตุการณ์จะสงบอันนี้คือตามแผนเดิมที่คือจะมีการถอนกำลังออกไปด้วยเนี่ยนะตอนนั้นก็มีข่าวคาวกันอยู่นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเราก็ได้เตือนไปว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงนะที่เหตุการณ์จะสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ถามถึงกระบวนการพูดคุยซึ่งรัฐบาลก็มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสคือรัฐบาลเนี่ยพยายามบังคับใช้กฎหมายตามล่าผู้กระทำความผิดแล้วก็เลื่อนการพูดคุยออกไปกระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการก่อเหตุซ้ำคือถ้าเกิดดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันก็เป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละอย่างที่เราเข้าใจกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากนำเสนอคือนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การใส่ใจของฝ่ายนโยบายในเรื่องนี
0: ้
1: มีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่ากองทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นทำอย่างเต็มที่คณะที่มีหน้าที่ทางด้านการต่างประเทศและการพูดคุยมันก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะยึดแนวทางไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานได้ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเพราะนั้นก็เลยมองว่าการใช้กลไกมั่นคงในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มันจะต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านอื่นด้วยมันถึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งกระทู้ถามสดกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี่แหละก็อยากให้นายกมาตอบนี่แหละนะคะ
0: ก็คงงานเยอะเลยท่านนายกนะช่วงนี
1: ้
0: ล่าสุดคุณแสงระวีคุณนายนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองก็เซ็นหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและก็สงขลาสั่งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาสู่ระดับสูงสุดตามแผนระดับ3นะคะก็คือขั้นเผชิญเหตุนะเขาบอกว่าในระดับจังหวัดเนี่ยให้ปลัดยกระดับรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามแผนระดับ3เรียกกำลังพลของหน่วยกลับที่ตั้งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมพิจารณางดลาพักงดลาตรวจสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญสถานที่ราชการสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันระดับอำเภอนะคะก็มีการบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนทหารและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยกระดับความปลอดภัยตามแผนรปภเมืองโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระดับตำบลก็ให้ปลัดอำเภอเนี่ยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล นะคะหรือว่าหรือปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลจัดกำลังออกลาดตระเวนด้วยระดับหมู่บ้านก็ตั้งจุดสกัดมีป้อมรักษาการนะคะเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่โดยทันทีป้องกันระงับยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงนะคะโอ้โหทำลงการติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงเลย
1: โอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอน
0: ไ
1: งนะ
0: ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาช่วงนี้ต้องดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น
1: คือจริงๆเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเจรจากับฝ่ายของสอบตของฝ่ายเจรจาสันติภาพเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือเขาก็พยายามนั่นอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ดูเหมือนมันเงียบ
0: ๆ มันไม่มันยังก็ถ้าข้อเรียกร้องมันเราไปคุยถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าพวกค้ายาพวกค้าของเถื่อนมันไม่สามารถเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้นี่
1: ใช่ปัญหาในภาคใต้มันเยอะนะพวกเนี้ย
0: แต่มันก็คือเป็นน่ะสุนัขรอบกัดอยู่แบบเน
1: ี้
0: ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าเอ้ยอย่ามาหยำอย่าของล็อตนี้อย่าเข้ามา
1: ประชาชนในพื้นที่ฉันว่าก็คงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะในการที่แบบจะต้องอยู่อย่าง
0: เหตุ
1: ระแวดระวัง
0: ยืดเยื้อยาวนานมาเป ็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยได้ยังไงไหว
1: มันก็หลาย10ปีเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่รู้จะเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้จะเกิดแบ่งแยกดินแดงหรือว่าสร้างสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างสถานการณ
0: ์น่าจะสร้างสถานการณ์แบ่งแยกดินแดงก็คือมันก็เหมือนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขมาพอสมควรแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอยากแบ่งแยกนะหรือมันก็อาจจะมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากคือการอยู่ร่วมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้ว
1: และดูเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจด้วยเนา
0: ะ
1: เห็นบอกพรุ่งนี้ฝ่ายค้านเขาจะมีการหารือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดสภาวันที่25วันอังคาร
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการหารือกันว่ารัฐบาลคือเจอหลายเรื่องมากๆนะอย่างที่บอกคือทางเหนือก็น้ำท่วมทางใต้ก็ไฟไหม้นะ เกิดเหตุระเบิดกันเนี่ยนะคะ ก็เดี๋ยวรอดูกันอ่ะหมดเวลาแล้วต้องลากันก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิชคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาริชายโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านประกาศเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสินของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา 10:00 น.และ 16:00 น.ซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสิ่งของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจะส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ครับ2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอีสตามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทางนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณี
8: ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
10: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ after shock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้น นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06นาที
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
15: เพื่อน ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
16: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
16: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
16: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

ที่แฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้บริการทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับจุ๊กกี้กันอีกแล้วนะครับในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคืนวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569ครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เช่นเคยเลยครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราคุยกับลูกหลานเรื่องการทำงานหลายคนอาจจะยังคงคุ้นเคยกับอาชีพเดิมๆอย่างเช่นอยากให้ลูกหลานเป็นหมออยากให้ลูกหลานเป็นพยาบาลหรือว่าอยากให้ลูกหลานเป็นครูหรือเป็นทหารหรือในภูเก็ตก็อาจจะอยากให้ลูกหลานเป็นพนักงานโรงแรมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราหันกลับไปมองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะฮะซึ่งประเทศจีนเราก็รู้อยู่นะครับว่ามีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจจนตอนนี้เนี่ยอาจจะเทียบได้ว่าหายใจรถต้นคอสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งประเทศจีนนะครับสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้กันก็คือเขาก็เป็นประเทศที่มีตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดแรงงานของประเทศจีนเองเขาก็วิ่งไปไกลแบบติดสปีดไปแล้วครับนั่นก็คือพูดง่ายๆแรงงานของเขามีทักษะและมีฝีมือเป็นอย่างมากนะครับบังเอิญนะฮะโจ๊กได้ยินข่าวมาข่าวหนึ่งนะครับจากรายการหนึ่งนะครับซึ่งเขาพูดถึงในเรื่องของว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนนะฮะได้ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่อย่างเป็นทางการนะฮะเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่นับวันมีแต่ล้ำสมัยมากขึ้นนะฮะซึ่งหลายอาชีพเนี่ยถ้าเราฟังชื่อแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนมันยังไม่มีอยู่บนโลกนี้ซะด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเมื่อจบไปได้รับรู้เรื่องราวขนาดนี้มาแล้วโจก็ต้องไปเก็บเกี่ยวข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะมันเล่าให้ทุกคนฟังให้ทางท่านผู้ฟังเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารสถานการณ์พวกนี้ไปด้วยเพราะชุกมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ที่เราจะได้เตรียมตัวลูกหลานของเรานะฮะให้สอดคล้องกับอนาคตข้างหน้าที่วันหนึ่งที่เขาจะต้องมาทำงานแล้วนะครับว่าเขาควรที่จะต้องเตรียมเรื่องการเรียนอะไรหรือเขาต้องมองอะไรหรือเขาจะต้องทำอะไรบ้างเราเองอาจจะต้องปูทางไปให้เขาเพื่อให้เขาเดินไปถึงข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับและคืนนี้นะครับแน่นอนครับว่าโจ๊กจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปเปิดโลกกับอาชีพใหม่ที่แดนมังกรได้รับรองและประกาศขึ้นทะเบียนอย่างที่ได้เอ่ยไปแล้วนะครับทั้งสายปัญญาประดิษฐ์สายสิ่งแวดล้อมและสายไลฟ์สไตล์ดิจิทัลนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างและคนภูเก็ตเราจะหยิบจับประโยชน์อะไร

0: รนด์นี้ได้บ้างอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวช่ว
1: ยเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: พบกันในช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงที่แล้วนะครับจบก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าประเทศจีนตอนนี้เกิดอาชีพแล้วก็มีเรื่องของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งบอกเลยว่ากลุ่มอาชีพใหม่ที่จีนให้ความสำคัญสูงสุดและขึ้นทะเบียนเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับนั่นก็คือมีไม่พ้นในกลุ่มของ Generative AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเองนับได้ว่าในเรื่องของ AI เนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทางฝากซีกโลกตะวันตกเลยนะครับอาจจะปัจจุบันเนี่ยอาจจะล้ำหน้าไปซะแล้วด้วยซ้ำไปแต่เขายังไม่นำมาออกมาเปิดเผยสู่สาธารณะก็เป็นได้นะครับซึ่งตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของ Generative AI แล้วก็หุ่นยนต์อัจฉริยะนะฮะก็อย่างเช่นพวกอาชีพของวิศวกรฝึกและประยุกต์ใช้โมเดล AI นะครับหรือว่าเราเรียกว่า Generative AI System Operator and Trainer นะครับซึ่งกลุ่มนี้ทำอะไรนะเหรอกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเขียนโค้ดทำหน้าที่เสมือนครูผู้สอนสมองกลเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นเทรนเนอร์นะครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษเขาบอกแล้วว่า operator and trainer นะฮะก็คือการฝึกสอนสมองกลนั่นเองต้อนข้อมูลแล้วก็เทรนระบบนะฮะแล้วก็ปรับจูนคำสั่งเพื่อให้ AI เนี่ยทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างแม่นยำนะฮะเพราะปัจจุบันนะฮะประเทศจีนเนี่ยเกิดกลุ่มนักธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็น solo business solo entrepreneur ไม่ใช่ business solo entrepreneur นะครับเป็นผู้ประกอบการแบบ solo เลยสายเดียวเลยเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะดึง AI นี่นะครับมาเป็นพนักงานของเขานะฮะโดยที่บางสายอาชีพของเขาเนี่ยหรือบางงานของเขาจะมีความซับซ้อนมากอาจจะมีความระบบระเบียบอะไรที่มันมากมายเนี่ยเขาก็จะต้องว่าจ้างวิศวกรเนี่ยมาฝึก AI ของเขาเนี่ยเพื่ ให้เข้าใจแล้วก็จูนคำสั่งให้ AI เนี่ยทำงานให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้อย่างแม่นยำนะฮะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนึงนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพของการเป็นผู้จัดการและควบคุมระบบการบินโดรนอัจฉริยะนะฮะหรือเราเรียกว่า Civil Drone Flight Controller นะฮะปัจจุบันโดรนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตหรือการประกอบอาชีพหลากหลายมากเลยนะครับยิ่งในจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาใช้ประโยชน์จากโดรนเยอะมากเช่นการใช้โดรนในการส่งพัสดุการใช้โดรนส่งอาหารตามตึกสูงหรือแม้แต่การใช้โดรนตรวจจับสภาพแวดล้อมบอกเลยตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วฮะเพราะว่ามันสะดวกนะครับในการใช้โดรนคนที่ควบคุมระบบและวางแผนเส้นทางการบินจึงกลายเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ตลาดต้องการตัวสูงมากเลยฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะโจ้งเคยอยากที่จะบินโดรนเองเลยแต่รู้สึกว่ามือซ้ายมือขวาโจ้งเนี่ยมันทำงานไม่สัมพันธ์กันเลยสมองสั่งการแล้วก็มือซ้ายมือขวาเขาทำงานไม่สัมพันธ์กันรู้สึกว่ามันเขาไม่ได้ง่ายมากมันยากเหมือนกันนะในการควบคุมพวกนี้นะครับมันจึงต้องใช้เขาเรียกว่าความชำนาญหรือว่าใช้ทักษะเหมือนกันมันก็เลยมีค่าตัวที่สูงขึ้นไปแล้วก็มีความต้องการสูงด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าทั้งสองอย่างเนี้ยที่สองอาชีพที่โจพูดไปเนี้ยมันก็จะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแต่โจก็อยากให้มองว่า AI เนี้ยมันไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์นะฮะมันไม่ได้มาแย่งงานแต่มันกำลังสร้างตำแหน่งงานใหม่ต่างหากถ้าสำหรับโจมองจากกรณีนี้ที่ตำแหน่งงานเนี้ยมันจะต้องใช้ทักษะเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อในการควบคุมและเกิดขึ้นออกไปดังนั้นเนี่ยจะบอกว่า AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์แต่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักปรับตัวและใช้งาน AI ให้ได้ใช้งาน AI ให้เป็นอันนี้นะครับ มันจะถูกมองว่าไม่มีค่าต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ช่วงหน้านะครับเรามาดูในส่วนของอาชีพสายกรีนอีโคโนมีกันบ้างนะครับซึ่งเป็นสายที่น่าสนใจทีเดียว
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: เมื่อกี้นะครับโจก็ได้พูดถึงเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับสายเทคโนโลยีนะครับสายหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วจีนไม่ได้ประกาศรับรองอาชีพแค่เฉพาะกลุ่มแทคอย่างเดียวนะครับกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเดียวนะฮะเขายังประกาศรับรองอาชีพกลุ่ม Green and Wellness ด้วยนะครับซึ่งอย่างเช่นพวกผู้ตรวจสอบคาร์บอนและจัดการความยั่งยืนหรือ Carbon Footprint Auditor นะครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่อง Carbon Footprint เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกำแพงภาษีด้วยนะครับในยุคนี้เนี่ยธุรกิจยุคนี้เนี่ยทุกคนจะต้องรายงานตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคนที่เชี่ยวชาญด้านการคำนวณแล้วก็วางแผนลดคาร์บอนเนี่ยจึงกลายเป็นที่ปรึกษาที่ค่าตัวสูงมากเพราะว่าถ้าเราทำอาชีพในการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศยิ่งโดยเฉพาะในฝ้าฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรแบบพวกนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ในการกีดกันทางการค้านอกจากการใช้ทาริฟหรือกำแพงภาษีไปแล้วนะฮะนั่นก็คือการใช้ในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับเรื่องของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะเขาก็จะไปตั้งเงื่อนไขของเขาขึ้นมามากมายเพื่อเปรียบประหนึ่งเป็นกำแพงภาษีนะครับนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่จบเห็นว่าเขาก็ประกาศรับรองอาชีพกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คืออาชีพผู้จัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบริการสัตว์เลี้ยงดิจิทัลนะครับหรือ Senior and Pet Care Digital Corporator นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเองก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราการเกิดของจีนก็น้อยลงอัตราการแต่งงานก็น้อยลงนะครับแล้วว่าสิ่งที่พบก็คือคนรุ่นใหม่นะฮะก็จะนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเหมือนลูกของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าค่าของชีพหรือเศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายที่มันการเลี้ยงคนหนึ่งคนเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็สูงนะแล้วก็ต้องมีความละเอียดอ่อนเยอะมากด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับอาชีพที่เป็นในเรื่องของการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและบริการสัตว์เลี้ยงดิจิทัลเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอย่างเช่นจัดตารางยาวางแผนโภชนาการดูแลสุขภาพจิตทั้งของคนและก็สัตว์เลี้ยงก็ไม่แปลกครับที่อาชีพนี้เนี่ยก็จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เช่นกันนะครับซึ่งอย่างที่โจ๊กเล่าให้ทุกคนมาเนี่ยฟังมาเนี่ยโจ๊กก็สังเกตอย่างนึงนะครับว่าอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่โจ๊กพูดที่ผ่านมาประมาณ4อาชีพเนาะตอนนี้4อาชีพเนี่ยมันเกิดจากปัญหาแล้วก็ความต้องการจริงๆของสังคมเลยครับเพราะว่าอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าหนึ่งปัจจุบันเราก็มีการใช้ AI มากขึ้นนะครับแล้วก็ AI ก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยก็เชื่ออย่างหนึ่งครับว่าบางสิ่งบางอย่าง AI ก็ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้มนุษย์เราควรที่จะเป็นผู้สั่งการให้ AI ทำงานดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวเราเองให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือพวก AI ให้ได้นะครับให้ทำงานให้เกิดผลประโยชน์นะครับแล้วก็ อย่างเรื่องของการบินโดรนนะฮะผู้ที่ควบคุมโดรนเนี่ยยกมองว่าท่านใดสนใจก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ไปสามารถลงทะเบียนในการเรียนการบินโดรนเบื้องต้นก่อนก็ได้วันหนึ่งที่เทคโนโลยีพวกนี้มันเข้าถึงประเทศไทยวันนั้นเราก็พร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่กับธุรกิจตรงนี้ได้ก่อนนั่นหมายความว่าเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของ Blue Ocean นั่นเองนะครับต่อมาในอาชีพที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นผู้ตรวจสอบคาร์บอนฟูดพริ้นท์บอกเลยอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นกระแสแล้วเป็นอะไรที่มีความต้องการเยอะมากในประเทศไทยนะครับแต่เท่าที่โจ๊กสังเกตตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็ยังไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองหรือจัดการศึกษาหรือการอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการคาร์บอนฟูดพริ้นท์ออดิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็อยากที่จะให้รัฐบาลได้ผลักดันแล้วก็เป็นสร้างมันให้เกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยส่งออกอาหารส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเนี่ยมากมายทีเดียวและสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิสำคัญด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของอาชีพของการจัดการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็จัดเลี้ยงนี่นะครับเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้คือสะท้อนให้เห็นเลยว่าเป็นจริงมากตอนนี้เรามีผู้สูงอายุที่มากขึ้นบางคนก็สภาพที่แข็งแรงบางคนก็ไม่แข็งแรงมีโรคร้ายต่างๆเยอะนะครับบางคนก็ไม่แต่งงานรับสัตว์มาเป็นลูกบางคนแต่งงานแต่ไม่ยอมมีลูกก็มีสัตว์เป็นลูกเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าเกาะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของเราเนี่ยจะนำเทรนด์เหล่านี้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตและการทำงานของเราได้อย่างไรกันบ้างนะครับกลับมาพบกันครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับการที่จีนประกาศรับรองอาชีพใหม่ขึ้นมาที่จกยกตัวอย่างมาประมาณ4อาชีพนั้นนะครับบอกเลยว่าอาชีพเหล่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นอาชีพที่ไกลตัวพวกเราเลยนะครับเกาะภูเก็ตเราเองนะครับก็เป็นเมืองนานาชาติเหมือนกันนะฮะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมาจากทั่วทุกมุมโลกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับหลังจากที่โจ๊กได้บอกเล่าไปในเรื่องของอาชีพที่จีนรับรองใหม่ซึ่งโจ๊กบอกเลยว่าอันนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแน่นอนอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ฮะแต่อนาคตข้างหน้ามีแน่นอนครับซึ่งจากสิ่งอาชีพที่โจ๊กบอกเนี่ยแล้วเราจะเริ่มยังไงได้บ้างสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่อยู่ในภูเก็ตหรือคนที่ทำงานในภูเก็ตอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะเริ่มง่ายๆกันก่อนเลยก็ได้นะครับก็คือเราอาจจะหัดใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะเพื่อให้เรารู้จักและคุ้นเคยแต่จริงๆอย่างที่ทุกๆคนทราบกันนะครับว่า AIไม่ได้ทำได้แค่สื่อประชาสัมพันธ์ AI ทำได้มากกว่านั้นแต่เราต้องรู้จักใช้งานมันให้เป็นนะครับหรือว่าเราจะนำแนวคิดในการลดคาร์บอนมาสร้างเป็นจุดขายของโรงแรมหรือสถานประกอบการที่เราทำงานอยู่หรือที่เราเป็นเจ้าของนะครับเพื่อให้เป็นGreen Hotel Green Restaurantหรือ Green Organization อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันหรือทางแถบตะวันตกเองนักท่องเที่ยวเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหรือเราอาจจะเตรียมตัว รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเวลเนสที่กำลังอาจจะถาโถมมาในจังหวัดภูเก็ตก็เป็นได้นะฮะทำไมต้องถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าสังเกตนะครับตอนนี้ภูเก็ตเริ่มมีโรงพยาบาลใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีคลินิกต่างๆมีในส่วนของสปาแอนด์เวลเนสก็มีนะครับเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้นั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องดึงลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการที่เขานั่นเองมันหมายถึงอะไรเหรอครับหมายถึงก็จะมีคนจำนวนมากเดินทางมายังเกาะภูเก็ตแห่งนี้นั่นเองไงล่ะครับสำหรับโจ๊กนะครับโจ๊กมองว่าโลกในยุคนี้นะครับมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครทำงานหนักกว่ากันนะฮะแต่โลกในยุคนี้นะครับมันวัดกันที่ว่าใครเรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวได้ไวกว่ากันต่างหากครับคนนั้นแหละครับคือคนที่ได้เปรียบนะฮะคืนนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วก็ทำงานไปทำงานอย่างสดใสนะครับแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่อย่างมั่นใจนะฮะเพราะเราทุกคนต้องรู้จักที่จะกักตัวเองในตลอดเวลานะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังเนื้อหารายละเอียดจากโจ๊กกี้ในค่ำคืนนี้นะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโจ๊กและทีมงานนะครับจะต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะนอนหลับ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ให้ความรู้กู้ความสุข
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอร์แดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสจังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันราดบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-25 สิงหาคม 2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินฉางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ส่งลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างค่ะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.-20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวง DE ย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชูโมเดลข้าวประณีตยกระดับข้าวไทยสู่สินค้ามูลค่าสูงเร่งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องมือดูแลเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดส่งออก
5: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวประณีตซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการพลิกโฉมข้าวไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
6: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Globalโดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilionของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTAซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์กช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิด ัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายนิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานชามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA Tour รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รั้งอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของมิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ 100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่า โดยรอบชิงชนะเลิศรถไฟกีนออกนำก่อน 2-0 คู่แต่ A21 เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ 5-2 คู่คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST โปโลคลับที่เอาชนะบาหลีไฮบีด้วยสกอร์รวม 5-2 คู่รับเงินรางวัล 20,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมภัสสรการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เรายังติดตามโลกที่อันปั่นป่วนผันผวนอย่างยิ่งขณะเดียวกันจีนกับไทยก็มีประเด็นที่ควรจะคิดว่าเอ๊ะเราจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างไรบ้างต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ให้มันลุ่มลึกให้มันกว้างขวางให้คนไทยเราได้ช่วยกันคิดเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอางั้นเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผมถามแม้กระทั่งคนรัสเซียผมถามแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยขับรถไปอยู่ในที่รัสเซียนะคุณวิชัยรู้ไหมว่าในไซบีเรียเนี่ยผมถามไหนใครเคยมาประเทศไทยบ้างครึ่งห้องยกมือกันหมดเขาเคยมาเมืองไทยครึ่งห้องประชุมครึ่งห้องประชุมแล้วผมก็ถามเขาบอกไหนใครอยากจะไปเมืองไทยบ้างเขายกมือกันทั้งห้องเลยเอ้าคนจีนก็เหมือนกันผมถามคนจีนเนี่ยผมถามเขานะเฮ้ยคนจีนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขาตอนนี้ผมถามคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมา 20-30 ปีนะหรือ10ปีหรือ6ปีขึ้นไปนะพวกนี้กลับบ้านไปแล้วเจ็บคอหมดเลย
1: เจ็บคอเ
2: ป็นยังไงไอ
1: ด้วยเหรอ
2: แล้วก็เป็นไข้ไม่สบายอ๋อผมถามว่าเอ้าหรือเป็นคนจีนแท้ๆหรือมาเมืองไทยแล้วหรือกลับไปทำไมหรือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วเนี่ยมลภาวะมลพิษมันเยอะทุกครั้งเขาก็จะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอเสร็จเขาก็ต้องรีบเพ่นกลับมานะปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอประเทศไทยนี่ดีนะตอนสมัยผมเนี่ยผมอยู่ไต้หวันน่ะผมนี่ไปอยู่ไต้หวันแต่เป็นฮ่องกงฟุต
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ก็เพราะเชื้อในไต้หวันมันเยอะไงแล้วมันชื้นแต่พอกลับมาเมืองไทยนะไอฮ่องกงฟุตนี่หายเป็นไทยฟุตเรียบร้อย
1: ไทยฟุตนี่เป็นยังไง
2: มีโรคมันก็เนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยไงฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออเราเมื่อเรามีพื้นฐานอย่างนี้เราทำไมจะมีไอ้เรื่องไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปทะเลาะกับรปภ.ใช่ไหม
1: ใช่
2: กับไอ้แฟนคลับของไอ้ดารา20-30คนที่วิ่งกรูกันเหมือนกับพึ่งนางพญาไปไหนก็จะต้องมีพึ่งไอ้นั่นตามกันอย่างนั้นทำไมเราเอาไอ้เล็กๆน้อยๆเราทำไมไม่ดูภาพใหญ่เราดู

0: ทั้งฝ่ายของทางทูตจีนเขาที่นี่เขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็อยากให้คนของเขาเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะแต่ขอให้คนของเขาเนี่ยทำไมอ่ะทำตัวดีๆ ด้วยแล้วก็ขอให้ประเทศไทยให้เกียรติเขาด้วย อะไรอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบตักเตือนใช่ไหมนะคราวนี้การที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกลายมาเป็นเรื่องที่เรามีประวัติศาสตร์มาตั้ง900ปีแล้วมาขัดแย้งกันจากไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันอาจจะทำไมวันนั้นมันซดเหมาไถหรือมันทำอะไรมาหรือมันเกิดมีฮอร์โมนสูงมันก็อารมณ์เสียคนเรานี่อารมณ์มันก็ทำไมอ่ะมันขึ้นลงอ่ะโดยเฉพาะเด็กๆนี่ฮอร์โมนมันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราไปเอาไอ้พวกนั้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างสองสังคมเนี่ยจากไอ้เด็กเพิ่งแค่10-20คนไอ้พวกนี้มันก็เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศแต่มันเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์นี
1: ่
0: ไอ้เด็กที่ไปทะเลาะกับรปภ.ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้าย
1: อ
0: ารมณ์ไม่ดีหรือไอ้เด็กที่วัยรุ่นที่มันไม่ได้มองอะไรมันก็จะเอาแต่ไอ้แฟนเป็นแฟนคลับของดาราเอาไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมมาเป็นข้อขัดแย้งทำอะไรในเมื่อเราเนี่ยเรามีความลึกซึ้งในแง่ของทำไมวัฒนธรรมชนชาตินะประวัติศาสตร
1: ์
0: อะไรต่ออะไร ที่จริงผมมองไปว่าวันนี้ผมเห็นกระแสผมเห็นอะไรต่ออะไรนะคือเราเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: อะเอาง่ายๆใช่หรือไม่ทำไมไม่เอาไอ้เรื่องนะใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็กนะยังผมเนี่ยผมเห็นนะอย่างกับจีนเทาเอ้าคุณวิชัยดูจีนเทาก็ถามว่าไอ้จีนเทาเนี่ยมันเป็นอะไรก็มันเป็นพวกห่วยๆอยู่ในประเทศจีนที่โดนรัฐบาลจีนตืบใช่ไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศจีนไม่ได้เพราะนิสัยมันห่วยคราวนี้เอาคนห่วยๆมาเมืองไทยมันก็ห่วยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการเอามาจัดการยังไงทำไมเราไม่ทำหน่วยงานนะที่มาจัดการไอ้คนจีนห่วยๆกับรัฐบาลจีนน่ะเราเคยคุยกันมีอยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งก็ที่หน้าประตูที่สนามบินเราเอาซอฟต์แวร์ของไอ้พวกแบ็คลิสของจีนเนี่ยเฮ้ยลือมาลือกับอ้วเนี่ยมาทำร่วมมือกันอยู่ที่หน้าบ้านได้ไหมก่อนที่ไอ้พวกจีนนี่จะเข้ามาลือขอรูปหน้าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่ลือมีข้อมูลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเอามาให้ศุลกากรที่เข้ามาเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บดูม่านตาปั๊บแล้วก็เปิดไอ้พาสปอร์ตปุ๊บไอ้คนนี
1: ้
0: จังซันหลี่ซื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไมเฮ้ยมาลือมาเข้าไปที่ห้องนู้นไปให้เจ้าหน้าที่จีนใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องยูนิฟอร์มก็ได้ถามเขาเช็คเขาถ้าเกิดเป็นจีนนะที่มันห่วยจริงก็หรือไม่ต้องเข้ามาหรือทำไมนั่งเครื่องบินกลับไปกับเจ้าหน้าที่เอ้าอันนี้ก็ร่วมมือที่หนึ่งเรากันคนห่วยตั้งแต่ที่หน้าประตู
1: อ
0: ันที่สองเราเนี่ยนะกรมศุลกองตรวจคนเข้าเมืองจีนกับไทยนี่จอยกันเป็นยูนิตที่จะต้องมาทำไมเช็คลิสต์ไอ้ที่มันอยู่ในเมืองไทยแล้วก็คอยดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีไอ้คนจีนเทาอย่างนี้ไปหน่วยนี้ปื๊ดไปร่วมมือกับตำรวจถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้คนห่วยในประเทศจีนที่มันมาในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงไหมเฮียหยุนว่าไง
1: แล้วสกัดกั้นเพราะว่าข้อมูลจีนมีแล้วนี่ว่าคนไหนในบัญชีดำ blacklist ใช่ไหม
0: เออแล้ววันนี้เราม
1: ีข้อมูลเสริมสกัดกั้นก็ไปบล็อกที่สนามบินเนาะ
0: เออแล้ววันนี้นะถ้าเราจับได้ตรงไหนมีลักษณะเป็นจีนเทานะไอ้หน่วยเนี้ยที่เราจะเป็น joint venture ระหว่างนะภาครัฐไทยจะเป็นตำรวจจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองกับจีนทำยูนิตนี้มาเป็นอะไรไทยชไนนีสแมเนจเมนต์ที
1: ม
0: ไม่ต้องไปดุเดือดไทยชไนนีสแมเนจเมนต์ทีม แล้วไอ้ management team นี้ก็ดูแลทั้งหมดเลยในประเทศไทยอ่ะเราไปดูที่ว่าเอ๊ะทำไมที่สิงคโปร์ไม่เห็นมีปัญหาอย่างเราเลย
1: ก็ทำยังไง
0: หนึ่งพวกข้าราชการสิงคโปร์นะเขาเข้มงวดสองเนี่ยพวกนี้เขาไม่รับนะพวกเงิน
1: ไม่รับสินบน
0: ซื้อไม่ได้
1: ไม่รับ
0: ซื้อไม่ได้
1: แล้วกำลังคุณวิกรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยรับสินบนอย่างนั้นเหรออ
0: ๋อมีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันมั่งคุณชัยลองพูดมาสักที่หนึ่งสิในประเทศไทยทั้งประเทศเอ้าแฟนคลับก็ได้ลองเขียนกฎเข้ามาในนี่ว่าในประเทศไทยที่นี่วัดนี้อาสมนี้ไม่มีคอร์รัปชันลองเขียนมาให้หน่อยที่เดี๋ยวในคอมเมนต์ของเรา
1: ใช่ไหมจะบอกว่าไม่มีหน่วยงานส่วนไหนของสังคมไทยที่ไม่มีคอร์รัปชันเลยนะกล่าวหากันนะเนี่ยกล่าวหากันร้ายแรงนะเนี่ย
0: ก็เนี่ยทำไม GDP เราตอนนี้โตแค่ 1% กว่าล่ะ
1: อะไรคอร์รัปชันล่ะ
0: ใช่สิอันนี้เอ้าทำไมที่อื่นเขาโตเอาเพราะเขาเข้มงวดเขาจับไงคุณวิชัยลองคิดดูสีจิ้งผิงที่เคยบอกว่าไหนข้าราชการไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศส่งลูกส่งเมียไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศต้องมาลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วเขาจับได้หรือเข้าคุกรู้ชัยรู้ไหมว่า
1: เงินรั่วไหลออกไปเหรอหรือว่าเงินคอร์รัปชันแล้วก็โอนให้ครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเงินโกงนี่ส่งให้ครอบครัวตัวเองเหรอ
0: ใช่เอ้าคราวที่แล้วเนี่ยเฉพาะงานนี้นะหนึ่งคนที่ตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่ตัวเองเนี่ยมีบ้านนะมีอพาร์ตเมนต์ไปลงทุนซื้อหุ้นนะแล้วก็ไปซื้ออะไรต่ออะไรพวกนั้นที่เป็นข้าราชการนะเขาตอบไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมาจากไหน
1: ตอบไม่ได้ก็ต้องถือว่าผิดยืมพิสูจน์ได้ยืมก็คือเงินที่อธิบายไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้คืออยู่โกง
0: เออฉะนั้นไอ้พวกนี้หนึ่งช็อตนะเข้าคุก
1: อ
0: ีกช็อตหนึ่งก็คือว่าโอ้เขาก็บอกว่าครับเงินเนี่ยผมได้จากนายกนายข
1: ออ
0: ันนี้ชุดสองพอดีที่ผมเคยคุยกับผมมีเพื่อนไงก็คือชุดสองนี่แหละเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาต้องการได้งานเขาก็เอาเงินไปให้อีกข้าราชการหนึ่งฉะนั้นคนนี้พอถูกพาดพิงเสร็จปั๊บก็ถูกมาทำไมเอ่ยเอ้ยหรือมาเข้ามาว่าจะต้องมาหาข้อมูลจากหรือปรากฏไว้หมอนี่ก็ยอมรับครับผมได้ให้เงินตรงนี้ไปฉะนั้นไอ้โทษที่จะหนักก็ลดลงมาติดไป6ปีคุณวิชัยคิดว่าเอาสูตรนี้มาทำที่เมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราจะหมดข้าราชการไปสักกี่คน
1: เกินครึ่ง
0: เอางี้หมายความว่าไงนี่ดูถูกคนนี้ดิ
1: ก็ผมเชื่อคุณวิกรมว่ามีจุดไหนที่ไม่มีกฎแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนธุรกิจที่คุณวิกรมรู้จักดีนะแกบอกว่าอย่างไรรู้ไหมไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันช่วยให้ธุรกิจมันเดินไปได้ก็มีนะนักธุรกิจไทยที่คิดอย่างนั้นก็มีนะมันคอร์รัปชันมันต้องมีเพราะมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไม่จริงหรอ
0: ก็เราคิดอย่างนี้ประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ไงคนหนึ่งคุณวิชัยไปคิดไปพูดกับคน
1: กับเพื่อนนักธุรกิจคุณวิกรมนะเรื่องนี้เขามีคนค
0: ิดนี่เพื่อนไอ้เพื่อนผมก็บอกไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งนะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีนักการเมืองในอดีตนะที่คอร์รัปชันเยอะนะประมาณ2คนรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเขาคนหนึ่งคุณวิชัยผมถามนี่ว่าวันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ไปถามว่าเอ๊ะสิงคโปร
1: ์
0: หรือที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั่งคนสิงคโปร์จะตอบค่อนข้างจะมั่นใจแล้วไปถามคนจีนสิไปถามคนญี่ปุ่นสิไปถามคนเกาหลีสิเขาจะตอบว่าโอ้มีตรงนี้ตรงนี้ยังมีแต่ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าที่ไหนมีบ้างเอ้าคุณวิชัยนี่ในฐานะที่
1: ที่ไหนไม่มีบ้าง
0: ที่ไหนไม่มีบ้างที่ไหนไม่มีบ้างคุณวิชัยนี่นะคนจีนเขาบอกว่าลื้อกินเกลือมานะมากกว่าบางคนที่กินข้าวนี่หลายสิบเท่าคุณวิชัยนี่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ากินเกลือมามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผมนะคุณวิชัยนี่กินเกลือมามากกว่าผมอีกนะ
1: ไม่จริงมันเค็มมันกินไม่ได้มาก
0: เฮ้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินแหละทำไมจะไปกินจืดๆได้ไงสะสมมาเอางี้วันนี้เห็นไหมว่าเอาง่าย
1: ๆ
0: ถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาไอ้ตรงนี้มาย้อนสอนกลับไปทำไมไม่เอาไอ้ปัญหาตรงนี้อย่าให้เป็นปัญหาที่ไอ้จีนห่วยๆมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอีกล่ะถ้าเกิดคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยนะมีแต่คนดีดีดีเหมือนคนจีนที่อยู่ในประเทศเขาอะใช่ไหมแล้วคนไม่ดีเนี่ยเราให้รัฐบาลเขาเอากลับไปไอ้เรื่องของเขาเขาจะบริหารยังไงมันเรื่องของเขาแต่ถ้าลื้อมาทำเมืองไทยหรือเป็นคนจีนแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมานั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเดี๋ยวมีเสียงควนครางฮะอันนี้ทำให้ทำไมเอ่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับทำไมสื่อแล้วสื่อต่างๆในประเทศจีนเนี่ยคราวที่แล้วเขามีไอ้ดาราคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปพม่าถูกหลอกไปพม่าคนจีนเขาไปลงข่าวเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ดาราคนนี้มาเมืองไทยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วมันถูกจับไปพม่าผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าไอ้คนดาราคนนี้เนี่ยมันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเพราะใคร
1: มาเพราะใคร
0: ใครพามันมานะก็คนจีนหลอกมันแล้วถามว่าที่มันไปพม่าได้เพราะใครก็เพราะไอ้คนจีนพาไปพม่าแล้วไอ้คนที่อยู่ในพม่าตื้บไอ้ดาราคนนี้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ก็เป็นคนจีน
1: จีนหลอกจีนเอง
0: แต่เวลานักข่าวเขาไปเขียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเฮ้ยคนจีนจะมาเที่ยวในเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยให้คนที่จีนให้รัฐบาลจีนที่เขามืออาชีพมาร่วมกับเราบริหารงานกันแล้วจัดการทั้งหมดเลยนะไอ้หน้าร้านเป็นอะไรหลังร้านเป็นอะไรไม่มีรูปหน้าปะจมูกปัญหาของเราก็คือว่าพอเราไปจับไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้ยัดเงิน
1: เป็น
0: จำนวนเป็นเยอะๆที่ข้าราชการไทยซึ่งอาจจะบอกว่าอ้วรับเงินเดือนไม่เยอะอ้วมีโอกาสที่จะ
1: ไม่พอกิน
0: ทำไมอ้วจะมีโอกาสที่จะหยิบฉวยเงินก้อนนี้เอาอันนี้ก็โครงสร้างของข้าราชการไทยแล้วโครงสร้างของราชการจีนเขาก็จะมาช่วยเราได้เพราะคนจีนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อจัดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่นั่นนะให้หน่วยเนี่ยที่เป็นหน่วยของไทยกับจีนเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวพวกเราเนี่ยโอ้โหแถลงกันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือนะของไทยกับจีนเป็นคนแถลงข่าวเอาข้อมูลมาเอาอะไรมาคุณวิชัยคิดว่าอย่างเนี้ยปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะลดน้อยลงไหม
1: มันสามารถบริหารได้ให้ลดน้อยถอยลง
0: ใช่ถ้าลดน้อยถอยลงแล้วมันก็ดีไหมสำหรับประเทศเราที่คบกันมาตั้ง900ปีแล้ว
1: ใช่ซึ่งท่านคุณวิกรมเคยคุยกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยไหมเรื่องนี้ท่านทูตว่าย
0: ังไม่เคยผมเคยพบท่านทูตนี่มาสัก2ครั้งมั้งก็ไม่ได้เคยผมเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยนะรายการของเราเนี่ยเป็นคอนซัลท์นะเป็นรายการคอนซัลท์วันนี้เราก็เอาไอ้เรื่องที่เรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยย้อนอดีตแล้วก็มองมาจุดปัจจุบันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในอดีตเราไม่มีปัญหาแล้วเราทำไมมาจะมีปัญหากับไอ้เด็กเล็กๆเป็นวัยรุ่น ใช่ไหมไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด
1: น่าใช่
0: วันนี้เราจะไปซีเรียสกับตรงนี้เขาเอาแล้วไม่ดูเด็กไทยอ่ะเด็กไทยเนี่ยไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไปฟอร์มเยอะโสโอหังเยอะยิงเยอะยิงเยอะแยะเลยเด็กไทยอ่ะเออไปดูชาวบ้านเขาไอ้นี่มันจนกว่าอ้วไอ้นี่มันห่วยกว่าอ้วแล้วดูนะอย่าไปเที่ยวประเทศที่มันยากจนนะคนไทยก็แต่งตัวอย่างกับไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นตาดำไปพวกอย่างกับตั๊กแตนตาตั๊กแตนเห็นไหม
1: เออ
0: แล้วทำเป็นเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เออไปประเทศยากจนเนี่ยทำไมจะต้องทำตัวแบบนั้นทำไมต้องทำตนเป็นคนดูถูกผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะจะหาคนรวยๆไม่มีอ่ะน้อยมากแต่ทำไมจะต้องไปข่มเขาได้ความรู้สึกว่าโอ้ฉันแต่งตัวได้สวยกว่าเขานะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าเราก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมเราปฏิบัติกับทุกคนดีคนจีนก็ปฏิบัติดีแล้วทำหน่วยนี้ขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าทำได้
1: ถ้าประสานได้เนี่ย
0: เออ
1: ทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาจริงเอาจังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กระทรวงไหนอ่ะเออทุกวันนี้ประเทศไทยเราปัญหาคือแต่ละกระทรวงมันบริหารแบบไซโลมันต้องวิธีการรัฐบาลไทยจะทำยังไงถึงจะเกิดผลได้อย่างจริงจัง
0: เออเห็นไหมแล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นไปได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างถ้าเรามีเป้าแล้วเราไปคิดถึงเหตุผลแล้วคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนหลังเราแล้วก็จัดทีมงานมาแล้วมันมีแค่สองหน่วยได้มั้งสามหน่วยเต็มที
1: ่
0: กรมศุลตำรวจกับทางจีนเขาส่งมาหน่วยหนึ่งเห็นไหมสามกลุ่มสามขาแล้วสามขาเนี่ยทำเรื่องเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องต่อไปเรื่องแถลงข่าวว่ามีจับที่นั่นได้ทำอะไรที่นี่ได้ให้หน่วยเนี้ยเป็นคนแถลงข่าวอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนทั้งหลายแหละเป็นกู๊ดไอเดียนะผมเนี่ยไปนั่งเทียนมาตั้งหลายวันนะคุณรุชัยหลังจากที่เห็นโอ
1: ้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าหาทางออกเรื่องบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรไม่ให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปราบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังด้วยใช่ไหม
0: ผมว่ามีเรื่องนึงนะเรื่องสุดท้ายกุลวิชัยเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาไม่ได้เป็นแบบเราฉะนั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยความคิดฉะนั้นเวลาที่เขาพูดจาหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังนะคุณนี่เห็นไหมเขาจะไม่ค่อยยิ้มนี่ก็คือสังคมนี่ก็คือระบบของประเทศจีนฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะแล้วโดยเฉพาะไอ้จีนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม
1: ่ทำไมเออเป็นอย่างไรต่างกับคอมมิวนิสต์เก่ายังไง
0: พวกนี้ก็จะแอคทีฟไลฟ์ลี่คือพวกนี้มันเป็นเด็กที่อยู่ในสายอ่ะ mm-hmm. ในสายพวกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปกันเร็ว
1: mm-hmm.
0: นะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีไม่ถูกเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโ
1: อ
0: แล้วจะส่งกันส่งกันโอ้โหเร็วกว่าเมืองไทยนี่หลายเท่าเลยแหละ
1: mm-hmm.
0: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับเขาโดยนี้นะกับเอาคนที่เป็นข้าราชการจีนเจ้าหน้าที่จีนไปปฏิบัติต่อเขาอะมันจะลดความรู้สึกเห็นไหมอย่างกับรปภเราก็ดีอะไรเราก็ดีวันนั้นเห็นไหมเราแค่ไม่ให้เขาเข้าเครื่องบินโอ้เขาก็โวยวายแล้วว่าทำไมไม่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแล้วถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนทำล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลจีนส่งมาคุณรุชัยคิดว่าพวกนี้เขาจะมาพูดเขียนอะไรที่มันเหมือนกับปัจจุบันว่าเราไปอะไรไปไม่ความเป็นมีไม่มีความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ไม่
0: แล้วการบริหารแบบนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยากนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: อันนี้จะไปถึงปราบเรื่องจีนเทาเรื่องที่เข้ามา จีนไป
0: สแกมเมอร์
1: บัตรสแกมเมอร์รวมไปถึงประเภทเอาเด็กสัญชาติต่างด้าวมา
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ทุกอย่างนั่นแหละให้เขาไปดูแลเพราะเขาเป็นคนจีนเขาจะรู้จักนิสัยเขาจะสามารถทำอะไรได้ดีได้เหมาะสมและที่ดีที่สุดก็คือว่าพอเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เชิญกับประเทศเขาพอเชิญกับประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วไงถ้ายังปล่อยให้เข้าคุกไทยอะไรไทยคุยกันกับไม่รู้เรื่องแล้วก็เออแล้วทำไมเราเรื่องอะไรต้องไปบริหารคนจีนด้วยคนไทยใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเขาก็ชอบยินดีเขาก็จะได้จับไอ้คนจีนที่มันห่วยๆแล้วมันก็หนีมาจากเมืองจีนน่ะได้คุณวิชัยคิดว่าแบบนี้นี่จีนก็ดีไทยก็ดีประชาชนคนไทยก็จะสบายใจขึ้น
1: ได้แล้วก็จะสามารถสกัดกั้นไอ้สแกมเมอร์ไอ้พวกโจรข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี่ราบรื่นใช่ไหมจีนกับไทยไม่มี
0: ถ้าเราบริหารแบบนี้นี่แหละคือการบริหารที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าออวินไง
1: ถูกต้องเลยครับฉะนั้นนี่คือโลกเปลี่ยนสีวันนี้ที่เสนอวิธีการบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนที่ได้ผลทางด้านปฏิบัติและความยั่งยืนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: แปะเจี๊ย
8: ะใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต.4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบ๊ท18คันโรงงานรับซื้อไม้อย่าง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโร

ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังให้ดีแล้วค่อยๆไขครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใกล้ควรถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดแต่มีสิ่งที่ทันสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทันสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงเอาคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี้ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันเนี้ยปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้
ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยนะจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตนะในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถข้างหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถข้างหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นน่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี่ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายนะก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะเรามีไม่ทัดเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดไปตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้
มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ครวญสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่อีกได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้เพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรได้ความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งาม
เป็นชีวิตที่ประเสริฐนะญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมตรงต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะและมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกข์ยอมยากเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไมมีความสุขเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนเนี่ยเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเป็นเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึง
มีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียม

ประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้ววิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นไปรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากนะเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตกะดาบทกับอาราระดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาส
ก็เลยนึกถึงคุณความ

ของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมเนี่ยท่านั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำมันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมนะเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้บกบันด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระ
สาระธรรมทำมาเป็นเอกสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญทั้งบนภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสอ่ะพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำยมระดับน้ำในสถานีต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งโดยได้บริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทเพื่อลดผลกระทบต่อเขตเมืองสุโขทัยแม่น้ำน่านมวลน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสามีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสถานีอำเภอวิเชียรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขโดมวัดบ้านร้องจังหวัดน่านบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริม
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประเมินความเสียหายพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพจึงได้สั่งการให้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบริเวณโดมวัดบ้านร้องเพื่อจะได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมโด ดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือทั้งหมดขอการสนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดสั่งเร่งระบายน้ำหลังฝนสะสมสูงสุดถึง197มิลลิเมตร
0: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงโดยนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านน้ำลงสู่ลำห้วยแม่สอดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 17:00 นพบว่าสถานีวัดวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 197.2 มิลลิเมตรซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบวันดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ต้นชั่วโมงที่2ด้วยเพลงที่สมาชิกของทอนดนตรีคุณจรัสจากสิงหนครนครไว้ชื่อว่าเพลงว่าไม่มีชื่อตอนที่ทอนดนตรีไลฟ์เชิญนัสูมาก็มีผู้ที่ได้แต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็มาชมก็ได้แลกเปลี่ยนนัสูก็ได้แนะนำนะครับให้รู้จักด้วยว่าเป็นคนที่เขียนเพลงในอัลบั้มกังหันลมโบราณเป็นอัลบั้มที่ออกมาเคียงข้างออกมาใกล้เคียงกันกับอัลบั้มไข่มดแดงเป็นอัลบั้มเพลงชาซึ่งในช่วงนั้นได้หลายเรคคอร์ดทำงานอยู่ก็งานคุณภาพอีกงานหนึ่งนะครับการเดินทางในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันที่เดือนมิถุนายนรุ่งสมัยและคุณสุเรศธรรมดีควบคุมเสียงในสืบสารรักษาต่อยอดได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอแล้วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ขอขอบคุณท่านที่ร่วมปันน้ำใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับมีทั้งสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-3-04545-1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020-3-04545-1ก็บริจาคเข้าไปหรือสอบถามข้อมูลได้ @friendซอฟพานะฮะโทร02-054-6546นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้าไปในไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกได้ช่วยกันไปบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพายามยากก็ช่วยกันนะครับในยามนี้ต้องระดมเข้าไปเบื้องต้นหนึ่งก่อนหลังน้ำลดแล้ว เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องการแก้ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันตรงนี้นะฮะจะทำยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้านี้ก็ต้องเอาปัญหาตรงข้างหน้านี้ให้ได้กันก่อนว่าจะช่วยกันอย่างไรนะฮะในยามที่น้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่อาสาสมัครทั้งหลายแล้วด้วยก็ต้องระดมเข้าไปช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่คุณทั้งขอในGoogle Formที่ทำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วก็ในไลน์ก็ติดต่อสื่อสารกันมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอบเพลงต่างๆให้ในคืนวันนี้ในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ข้างหน้านี้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้และชะตากรรมครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีผู้ฟังที่ขอกล่อมลูกก็เลยต่อเนื่องจากนกกล่อมลูกมานกขาวเถื่อนให้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่แล้วก็วันนี้ก็มีความยากลำบากของผู้ฟังที่จะฟังถนนดนตรีบอกว่าเข้าเว็บในการฟังทำไม่ได้เลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟังถนนดนตรีมาดามออยบอกคืนนี้ฟังถนนดนตรีใช้ความพยายามมากค่ะกว่าจะฟังได้ที่ใช้ทาง

เข้าทางแบบฟอร์มไอ้เนี่ยลิงก์รายการที่ให้ฟังทางออนแอร์ไอ้เขาเรียกดูดิเนี่ยนะฮะทางโซเชียลเนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยก็ลำบากลำบนกันไปตามๆกันดีครับอย่างเงี้ยนะฮะทางใช้ความพยายามกันหน่อยครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองนะครับวันนี้ผมกำลังดูที่เขาโหเห็นซากปรักหักพังแล้วก็เห็นร่องรอยที่น้ำพัดทำลายแล้วก็พัดพาเอาซากของต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็เศษวัสดุอะไรต่างๆพัดพามากับน้ำแล้วลงมาถึงพื้นที่ทางปัวเส้นทางที่น้ำลงมาถึงพัดเข้าไปทางบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วโอ้โหต้องใช้เวลากันมากมากเลยนะเหนื่อยกันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีดราม่ากันเรื่องภูเขาหัวโล้นเรื่องอะไรต่างๆตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับเราอย่าไปโทษกันเลยครับตอนนี้มันไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ธรรมชาตินะฮะเราใครไม่เกิดขึ้นตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยลำบากแค่ไหนทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่มีความสวยงามกันทั้งนั้นนะฮะแม้กระทั่งน้องเอกพงศ์ผู้พิการสายตานี่ก็ขนาดว่าเขามองไม่เห็นแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความงดงามร้านกาแฟที่เขาไปที่บ่อเกลือขึ้นไปบนภูเขาสูงนั่นน่ะมันก็ได้ฟังจากความงามที่คนที่เขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งผู้พิการสายตาจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความงามอย่างไรนะฮะเรื่องของธรรมชาติที่เวลาขึ้นไปบนที่สูงกันน้าหงาเรื่องหนังนี่ไหมฮะอรุณการแหละครับวันที่3กันยายนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตามเลยเห็นเขาไปดูวันก่อนที่กลางแปลงเลยครับก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอตามนิดนึงในหนังอะไรอรุณการใครมีข้อมูลก็ส่งกันมาบ้างนะครับคนที่มุมน่ารักก็มีบอกว่าไม่เป็นไรในเวลาที่เหมาะสมมันเยียวยาจิตใจได้มากน้อยก็ไม่มากก็น้อยเป็นพลังบวกเห็นกองทรายเต็มบ้านไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้ช่างก่อสร้างเยอะได้ทรายก่อฉาบฟรีกำไรแน่นอนเห็นกองไม้เต็มบ้านไม่เป็นไรหน้าหนาวมีฟืนก่อไฟไม่หนาวแล้วเห็นท่อนไม้ซุงไม่เป็นไรมีอาชีพใหม่แล้วอบถ่านขายแถมได้ไม้ซ่อมบ้านเห็นโคลนเต็มบ้านไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกผักสวนครัวผักต้องสวยแน่ๆเห็นคนมากมายมาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเข้มแข็งกำลังใจดีเพราะได้กำลังใจดีๆจากทุกคนสุดท้ายไม่เป็นไรตราบใดยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนปัวสู้ๆครับโอ้นี่มองแง่บวกมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันต่อไปนะฮะเหมือนทนดนตรีครับเราก็สู้กันมานานแล้วกว่าจะจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตได้จนกระทั่งถึงวันนี้31ปีไม่เป็นไรเรายังเดินทางกันต่อไปครับ

งานในอัลบั้มที่ศิลปินคัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวใช้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติทั้งหมดที่ทุกดอยดงดอยทั้งหลายที่ขึ้นไปที่สูงก็จะมีสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเจอเห็นในเรื่องของทั้งความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งป่าเขาแล้วก็อากาศถ้าว่าเราไปพื้นที่ในอากาศที่เย็นหนาวเราไปสัมผัสบรรยากาศเท่านั้นแต่ในช่วงนี้ก็ต้องสัมผัสบรรยากาศของฝนที่ตกลงมากันอย่างมากๆในหลายบันดอยทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่ไปสอนเด็กๆที่ต้องฝ่าโคลนฝ่าน้ำเข้าไปกว่าจะไปถึงได้เส้นทางไม่ไกลแต่ใช้เวลาเดินทางนานต้องเข้าฝ่าไปในเส้นทางที่ยากลำบากนะฮะก็ต้องมุ่งมั่นจริงๆนะฮะถึงจะอยู่ได้กับเพลงเดือนเต็มดวงนะครับน้องปฏิญญาเป็นคนร้องไว้ก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวของณต้อมกิติพงษ์คันธการณต้อมสองวัยจากคุณจิมที่อยู่พัทยาดีให้คุณซุปเปอร์เลอร์ดูแล้วเอ๊ะมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ฟังแล้วนานแล้วก็คงจะปิดท้ายกันในชั่วโมงที่สองตรงนี้นะครับกับบทเพลงของณต้อมกิติพงษ์คันธการณต้อมสองวัยจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 น.วันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว 83% ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
2: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยโดยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาทเมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาทเมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ทางการคูเวตประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประนามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ครั้งก็ต้องอดทนว่าอยู่ในพื้นที่ดงดอยห่างไกลความเจริญแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องมาแก่งแย่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดยัดเยียดต้องมาแข่งขันหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางการจราจรที่วันหนึ่งต้องสองสามชั่วโมงในภาคเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชนบทอยู่ในบ้านกลางไพรอยู่ในดงดอยต่างๆจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อยู่กับญาติพี่น้องมีชุมชนมีครอบครัวมีความสุขอาจจะทางไกลหรือช่วงหน้าแล้งอาจจะต้องขาดแคลนน้ำช่วงหน้าฝนต้องประจนกับภาวะน้ำท่วมแต่มันก็มีความสุขที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็หาอะไรที่มาทดแทนชดเชยไม่ได้บางทีไม่ต้องไปซื้อข้าวของอะไรที่มีราคาดูหราแพงๆแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจเช่นที่เพลงซึ่งคุณผู้ฟังได้ขอมาจากกาญจนบุรีเรามอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้านเฮาอยู่นานไม่มีนะฮะเอ๊ะเพิ่งให้ใส่ไปผมก็ไม่รู้ศิลปินเหมือนกันนะว่าวงอะไรพอดีได้ให้คุณบุญประกอบได้ใส่ให้เมื่อช่วงที่แล้วก็อยากฟังนะแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าใส่ไปให้หรือเปล่าคือเพลงของบ้านเฮาอยู่นานไม่รู้ว่าศิลปินชื่ออะไรอันนั้นอะไรนั่นนะสักอย่างช่วงนี้กำลังดูศิลปินใหม่ๆที่ทำงานอยู่ในเพลงศิลปินอิสระก็กำลังดูอยู่ว่าปีหน้าก็กำลังตั้งใจว่าจะพยายามหาเพลงของศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ทำงานในแง่มุมมองใหม่ๆกันนะฮะบ้านฮาวอยู่นานเจอไหมบ้านฮาอยู่นานหรือบ้านฮาวอยู่นานสายเพียนพิมพ์ไปผิดอ๋อใช่มันเห่าคือเป็นบ้านหาแล้วฮะโอเคเริ่มหลายตา60แล้วยังมาถือสาขาไอ้ป๋องครับก็เริ่มหลายตาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาหมอแต่เช้ามืดเลยนะฮะไปโรงพยาบาลรามาหมอนัดตรวจ9โมงนะครับโดนหมอดุมา2ครั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนเนื่องจากจัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วตรงกับที่คุณหมอนัดก็เลยต้องเลื่อนมา2ครั้งแล้วคุณหมอโทรมาเองเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาใจใส่คนไข้ดื้อๆคนนี้ต้องตรวจเช็คทั้งเรื่องหัวใจคลื่นหัวใจนะครับความดันโลหิตนะฮะความดันเรามีความดันสูงแล้วก็อะไรกันหมอยุรคำอ๋อฉีดคราวนี้ก็บอกตั้งแต่ฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วจะให้ฉีดงูสวัสด์ด้วยเพราะเคยเป็นเมื่อคราวที่ผ่านมาอุ้ยทรมานอุสวัตแล้วมันเป็นตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยตรงน่องโอ้โหตอนที่มันปวดที่มันช่วงระหว่างกำลังเริ่มจะหายลดไข้ไปแล้วแต่มันคันนี่นะครับโอ้โหคุณเนอะทั้งคันทั้งปวดทั้งไอ้ตรงที่มันทำลายเข้าไปในประสาทตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณหมอบอกว่าต้องฉีดป้องกันงูสวัสดได้แล้วก็รู้สึกจะเข็มละลายตังค์เหมือนกันนะต้องออกตังค์เองด้วยเอามาเบิกไม่ได้หรอกนะครับครับเพลงที่ขอในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับก็เจอแล้วนะฮะคุณป๋องได้ครับแล้วก็เพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับนะฮะแล้วเพลงบ้านเฮาอยู่นั่นนะฮะแล้วก็เพลงจะใดจากดวงดาวเดียวดายครับ

ใช้เพลงที่สั้นที่สุดในงานของดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินที่รวมตัวกันมาแสดงให้กับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งที่นางาคารวาลจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาลแล้วก็มาร่วมกับคารวาลน้อยนะฮะก็ที่คงได้ฟังได้ชมกันในทนดนตรีไลฟ์เป็นภาคของรายการโทรทัศน์ทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ลืมอย่าลืมติดตามหลังจากจบเทปของพี่อาสินทรีเวชนนท์70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็จะเป็นเทปของการแสดงที่บันทึกไว้กับอินบุโดกันกบไมโครแล้วก็ไทยธนาวุฒินะฮะก็ติดตามกันได้ในทางช่องNBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็อยู่กันทางวิทยุที่ทำหน้าที่กัน31ปีแล้วนะครับมีคำถามบอกถ้าเป็นป่าที่น่านทางเหนืออย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำถ้าฝนตกขนาดนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมไหมท่วมแน่ๆแล้วครับไม่ต้องห่วงเพราะตก400 3-400นี่มันยังไงก็เอาไม่อยู่ต้องให้เป็นป่าอุ้มน้ำซับน้ำไว้แค่ไหนก็ตามทีตอนนี้ก็ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปทุกสรรพกำลังผู้คนที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะฟื้นฟูต่อไปข้างหน้าด้วยเรื่องของกำลังใจให้ต่อกันและกันยามที่เขาท้อแท้ในยามที่เขาเหนื่อยยากก็อย่าไปดราม่าอะไรกันเลยฮะโจมตีต่อว่ากันเลยก็คนไทยทั้งของเราทั้งนั้นเราไม่มีใครคงจะโดยเฉพาะพื้นที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าในกรุงเทพเองที่เคยน้ำท่วมก็เราก็เคยเจอสภาพที่เราเจอกันมาทั้งที่เรานี้ตายหัวซุกหัวซุนกันไปเมื่อปี54ก็เคยมาแล้วฮะกลับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายอุตริตพาลูกหอบเสื้อผ้าข้าวของกันไปหนีตายไปหนีน้ำท่วมฮะกว่าจะกลับมาสู่กรุงเทพในการทำงานได้ก็เล่นเอาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ขับรถอ้อมไปถึงนู่นนะครับกว่าจะไปถึงอุตริตได้ในสภาพเมื่อปีที่เราน้ำท่วมเราก็เคยเจอกันมาแล้วก็ต้องเห็นใจกันทุกส่วนนะครับไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดในเรื่องแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันยามที่ทุกคนได้ประสบในสถานการณ์หรือสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพลงที่เมื่อวานนี้ขอไว้นะฮะทางกูเกิลฟอร์มของทนดนตรีก็เกี่ยวกับทางเหนือทางเหนือก็อยู่ในช่วงนี้การให้กำลังใจนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครแล้วก็จากเชียงใหม่ของกุหลาบปักสันมาครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

สัญญาณกลับมาหรือยังโอเคครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในคืนวันอาทิตย์กับท่านดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับก็เพลงที่ขอมาจากเชียงใหม่แล้วคุณเจ้าคุณรับส่งภาพแม่พระจันทร์เต็มดวงตอนวันมาฆบูชามาให้ชมแล้วอิจฉาคนที่อยู่บนดงดอยสูงตอนนี้ก็คนที่อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดน่านก็กำลังลำบากนะฮะก็ที่ปัวแล้วก็ที่อีกหลายๆที่นะครับที่น้ำกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลกันในเพจที่ผมอ่านๆอยู่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งนะคือเราบอกว่าแพลนกันไว้เป็นเดือนว่าจะมาเที่ยวน่าน2คืนมา21กับ23จองที่พักทุกอย่างไว้หมดแต่อยู่ๆแผนท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นช่วยผู้ประสบภัยแทน2ถึง3วันนี้ได้มีส่วนช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนมากมายจากเหตุน้ำท่วมในจังหวัดน่านทำอะไรกันมากมายย้ายคนโรงครัวถุงยางชีพโชคดีตรงที่เรามีประสบการณ์กันมาก่อนและการทำงานของปภ.ที่เข้ามาประสานกับกู้ภัยมันดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเลยไวไปหมดสู้ๆนะเมืองน่านเดี๋ยวมีโอกาสคนจะวางแผนมาเที่ยวน่านอีกทีนะครับก็ในสิ่งที่เราคิดว่าสร้างสรรค์นะช่วยกันนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันหรือโจมตีอะไรกันมันต้องเลิกคุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องต้องแก้ปัญหานะครับถึงมันจะแก้ยากแก้เย็นกันบ้านเมืองของเรานี่ก็ต้องแก้กันต่อไปครับมีกำลังใจกันนะฮะบรรยากาศทั้งเหนือหน้าหนาวนะฮะก็ทุกคนก็จะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชื่นชมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความงดงามทั้งเรื่องของธรรมชาติขุนเขาที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะฮะปีละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปตามเส้นทางที่เดินทางนะฮะแต่พอหลังที่เกิดเหตุเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปฟื้นฟูต้องไปช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้ทอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวกันในการสู้เพียงลำพังไม่ได้นะครับก็อีกสัมผัสหนึ่งในบรรยากาศหน้าหนาวที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟคาเฟ่โพเอทรีเอกพจนาพิทักษ์ครับ

่เดิมโต๊ะเดิมกับเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งและห่วงคำหนึ่งที่ไม่อาจนับบางวันแดดบางวันฝน

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงเห็นร้านรวงร้านกาแฟที่มีความงดงามมีความตั้งใจมีเสน่ห์มีเรื่องราวดีๆที่เป็นสิ่งที่อยู่บนดงดอยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงของแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมาลายหายสิ้นไปกับสายน้ำและก็ความเสียหายจากบรรดาเศษซากปรักหักพังกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นร้านดวงได้อีกนี่คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรทุนรอนที่หายไปจากการทุ่มเทที่ผมทำงานมาก็คงจะต้องหมดไปกับการที่จะต้องฟื้นคืนสภาพในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้ช่วยกันได้แบบนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือเจือจานกันไปสำหรับการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในภายภาคหน้าจะมีการทำโครงการอะไรที่สามารถที่จะให้เอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะต้องดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแน่ๆก็คือเราก็คงจะต้องอยู่กับธรรมชาติวิธีของธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจารุ่งสมัยนะครับทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์มงสว่างสมเกียรติไทยมณีวุฒิประกอบอกกิจมรุภาเทียมแสนเตือนใจจันทร์เมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับลาติดสวัสดีครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน no. ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นมงคลนำความดีความงามความก้าวหน้าการพัฒนาการให้เกิดในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งแรกๆเลยท่านผู้ฟังถ้าเราต้องการความดีเอาความดีเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตที่มันเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเรื่องปัจจัย4ปัจจัยเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมการงานความรักสังคมประเด็นต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้มาพูดคุยดูจะว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมาแบบว่าผูกกันเป็นปมแล้วมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าหมองโอ้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ลงตัวเอาถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเงื่อนนั้นมันเป็นปมละปัจจัยนั้นทำให้มันไม่ลงตัวสมการมันไม่ลงตัวมันก็เลยปวดหัวเราจะเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรให้เงื่อนต่างๆนั้นมันคลี่คลายให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นสมการนั้นลงตัวจิตใจของเรานี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญการฟังธรรมนี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญเพราะพอฟังแล้วเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่จิตใจปรับตรงจิตใจของเราพอปรับที่จิตใจของเราแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเกิดความลงล็อกลงตัวขึ้นในจิตใจของเราในทุกวันจันทร์จึงได้จะนำประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละทุกฟังมาพูดคุยกันโดยในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเคสหรือว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาหรืออาจจะเป็นเคสที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจะยกเป็นเคสขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันแล้วในช่วงที่สองของรายการก็จะนำประเด็นปัญหาซึ่งวันนี้จะนำเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาพูดคุยว่าในลักษณะเนื้อหาธรรมะนั้นจะมีการปรับใช้หรือมีลักษณะอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในช่วงต้นทุกฝั่งช่วงของไต่ตามทางเคสของทุกฝั่งวันนี้ก็แบ่งปันให้ทราบว่าในชีวิตช่วงประมาณสักก่อนโควิดได้ 4-5 ปีในช่วงไม่ถึง10ปีของท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านผู้ฟังก็มีความทุกข์มากแบบเจอข้อสอบชนิดที่หนักมากไล่มาตั้งแต่เรื่องเงินทองละมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเงินเดือนลดลงเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าธนาคารเขาจะมายึดไปเรามีสินทรัพย์อย่างนี้จะขายได้ไหมหรือจะยังไงเราจะเอาเงินหมุนไปที่ไหนโอ้ปวดหัวมากเครียดมากเครียดเนี่ยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยก็มีปัญหาตามมาปวดเมื่อยแล้วก็หนึ่งเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็สองมันยังขึ้นถึงศีรษะปวดหัวยิ่งงานก็ไม่ดีละยังมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการงาน
นี่ปีแรกเราเจอเรื่องนี้เรื่องการเงินการทองพอแก้ปัญหาไปได้ผ่านมาปีที่สองญาติพี่น้องนี่เสียชีวิตอีกคือคุณแม่มาเสียไปคุณแม่เสียไปนุ๊กโอ้ยก็เสียใจมากแม่เราเนาะปีต่อมาอีกพี่สาวเสียพี่สาวแท้ๆนี่แหละคลอดคลานตามกันมาอุบัติเหตุด้วยโอ้มึนเลยคราวนี้ข้อสอบนี้ทำไมมันหนักแท้ปีถัดมาต่อไปอีกพี่ชายเสียพี่ชายนี่เป็นโรคแบบหัวใจวายอยู่ๆก็อึกๆล้มไปเอ้าแบบว่าปัจจุบันทันด่วนต่อมาอีกเจอปัญหาเรื่องโควิดเรื่องที่ว่าทำงานไปยังไงติดต่อผู้คนโอ้เรื่องสุขภาพตัวเราเองอีกโอ้เจอแต่เรื่องข้อทดสอบมาหลายข้อหลายอย่างเจอข้อสอบแบบนี้เธอเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีนี่แบบมึนไปเลยนะมึนนี่คือแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังน่ะหยิบอันนี้หรือจะทำอันนั้นหรือจะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปเก็บของคือมันมึนจนแบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะนี่นะคือเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือบางคนถึงขนาดว่าแม้จะมีธรรมะก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะจะมีแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็จนมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่ก็ขายเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ดูมาฟังท่านนี้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอึ้งไปเลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยบางทีเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมาช่วยดึงเอาไว้นะให้ระลึกถึงได้ว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราก็ตายได้แต่ความคิดเนี้ยความระลึกถึงได้ข้อเนี้ยความคิดได้ความระลึกได้เนี้ยคือสติไงยังมีสติมาคอยดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ให้จิตเนี่ยไปตามความอึ้งความตกใจความไม่รู้จะทำอะไรแต่ไปตามทางนั้นต่อไปนี่สงสัยได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆแต่มีสติมาคอยดึงเอาไว้พอมีสติมาคอยดึงเอาไว้ไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีก่อนละไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่ไปผิดศีลไม่ไปทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสตินั้นพอมีกำลังที่จะดึงจิตไม่ให้ไปมีพฤติกรรมชนิดที่ว่าให้เกิดความหดหู่ต่อไปขยายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ไปหดหู่แบบนั้นแต่ดึงไว้คือเหมือนมีเชือกเนี่ยมาผูกเอาไว้จิตที่มันจะเคลื่อนคล้อยไปในทางพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไปปุ๊บถูกดึงเอาไว้ไปไม่ได้เออยังพอระลึกถึงธรรมะได้บ้างในที่นี้ความระลึกได้คือสติธรรมะที่เจอนึกถึงนั้นคือความไม่เที่ยงเห็นได้ว่าโอ้โธ่แม้เรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบทำความดีในกระดาษที่บางคนนะทุกฟังพอเจอเรื่องแบบกระทบกระเทือนใจมากขนาดนี้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือสูญเสียไปคนที่รักญาติที่รักตายจากไปเขาไม่มีเครื่องมือที่จะตั้งจิตรักษาจิตหรือมีจุดที่จะนึกถึงระลึกถึงคือไม่มีอาวุธที่จะมาใช้ต่อสู้เลยไม่มีอาวุธที่จะควักออกมาฟันจุดนี้แล้วไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปคือไม่มีคิดนึกไม่ได้หรือไม่มีสติที่จะมาเป็นเครื่องมือดึงไว้ไม่ให้จิตมันคล้อยไปตามทางนั้นมันก็ถึงคล้อยไปในลักษณะที่แบบให้ตกใจบ้างร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระแฟดกระฟรีกระต้างกระเตืองทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏต่อไปอีกก็เบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ต่อไปอีกอะทำผิดศีลจมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่เธอผู้นี้ทุกฝั่งยังมีสติที่จะดึงเอาไว้บางทีมันก็มีร้องไห้บ้างเสียใจบ้างนะแต่ก็พอมีสติสัมปชัญญะอดก
ลั้นเวทนานั้นไว้ได้ในการสูญเสียคุณแม่สูญเสียพี่ชายพี่สาวจนทุกวันนี้ทุกฝั่งอยู่ตัวคนเดียวคู่ครองก็ไม่มีลูกไม่ต้องพูดถึงอยู่ตัวคนเดียวพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีความคิดต่อไปไหมว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่ยังไงเวลาฉันเจ็บป่วยแค่ไหนก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาที่ฉันจะตายแล้วใครจะดูแลให้จิตใจนี้ถ้ามันไม่ได้รับการรักษามันจะคิดต่อไปอีกนะมันก็จะปรุงแต่งกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เธอผู้นี้ก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางนั้นทำความดีไปทุกวันทุกวันรักษาจิตที่มีความสงบหาความสุขในปัจจุบันนี่แหละให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรในการที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือกันมันก็พอไปได้ไงจิตใจก็ไม่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะพอรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวความกังวลในข้อนี้มันก็อาจจะมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันมีคิดแวบแวบมาเอาก็มีความคิดระลึกได้ว่าเอาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยธรรมะรักษาตัวไปมีเพื่อนดีไปฟังธรรมะไปมันก็ไปตามทางสายกลางก็รักษาดึงๆกับผลักกันอยู่อย่างนี้ยังรักษาให้อยู่ในกรอบขอบเส้นทางของมรรคได้อันนี้ก็ไต่ตามทางจริงๆแล้วล่ะไต่มาตามทางมรรคสตินี่แหละท่านฟังถึงเป็นจุดที่ว่าเราฝึกเราทำเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาจิตด้วยสติจังหวะที่สติมีกำลังเนี่ยมันเอามาใช้งานได้จริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันก็ต้องเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่ว่าถ้าไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ได้เคยมีการเตรียมการรับมือพอมีเรื่องกระทบปึ้งปุ๊บนี่บางทีมันเลิกไม่ได้เลยมึนไปเลยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้มีการฝึกสติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องทดสอบมาแน่นอนฟังสิ่งที่จะมาทดสอบจิตใจของเราคือท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่จะมีข้าศึกมาบุกแน่นอนกายใจของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองกายเมืองใจข้าศึกที่จะบุกมานี่คือความแก่ความตายแน่นอนนะมาแล้วเราจะรักษาเมืองใจของเราได้ไหมให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความคงที่ตั้งมั่นไว้ไม่หวั่นไหวไปตามความตายที่จะมาถึงความสูญเสียที่มาถึงนี่แหละจึงต้องมีสติเป็นตัวตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในเรื่องมือต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าก็จะมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่จะมีเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเงินทองญาติมิตรและไม่ใช่ว่าเราจะแบบคอยภาวนาว่าเออสิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยให้คนอื่นเนี่ยตายจากเราไปทีหลังเราไปก่อนดีกว่าหรือมันก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอมีเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องที่เราต้องการตามความปรารถนามันไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่ธรรมะสติมรรคแปดจะช่วยได้ก็คือปรับแต่งจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเชื่อความเห็นความเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องแล้วทุกฝั่งเราจะไม่ทุกข์ซึ่งเรื่องนี้ทุกฝั่งจะเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดในวันนี้ว่า mindset หรือว่าความเห็นหรือว่าทิฏฐิความเชื่อแบบไหนที่บางทีมันก็ทำให้เราทุกข์บ้างบางทีก็ทำให้เราไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่กฎเกณฑ์ในชีวิตเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันถ้ากฎเกณฑ์เราต่างกันกับโลกมากเราก็จะมีความทุกข์มากถ้ากฎเกณฑ์เราเข้ากันกับได้โลกมากเราก็จะมีความทุกข์น้อยเอ๊ะยังไง
เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเพศที่ชื่อว่าพุทธะมาในคุตกานิกายสัพพยสูตรกัปปานิวิจเจยะเกวลานิสังสารังทุพยังจุตูปะปาตังวิขตระชมะนังขนังวิสุทธังปัตตังชาติกยังตะมาหุพุทธังแปลว่าบุคคลผู้พิจารณาสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติตลอดกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่ซึ่งสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้สัพพิยปริภาชกเรียนปัญหา20ข้อจากเทวดาผู้เคยเป็นญาติแล้วเข้าเฝ้าทูลถามหนึ่งในปัญหาว่าบุคคลรู้อะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตนี้ตอบคือการพิจารณาสังสารวัฏตลอดกลับแล้วเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเห็นสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุตูปปาตญาณปราศจากทุลีคืออาสวัคคายานเกิดขึ้นรวมเป็นบรรลุวิชาสามจึงเป็นพุทธะคนเราเนี่ยมันไม่ควรทุกข์โดยไม่จำเป็นท่านผู้ฟังคือถ้ามันมีความจำเป็นว่าคุณจะต้องทุกข์บ้างโดนบ้างก็คอยทุกข์อยู่แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในข้อนั้นมันไม่มีเลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไงว่าถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าความสุขฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ก็จึงจะต้องมาทุกข์ก็ถ้ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกฎล่ะก็นั่นน่ะสิว่ากฎเกณฑ์บางที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ว่าเราจึงจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องทุกข์ไม่เลยเราทุกข์โดยไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เราตั้งใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไงทุกฝั่งนี่คือช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรามาปรับดูสิว่าเราจะคลายทุกข์เราจะทำให้เกิดถึงสุขได้อย่างไรทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่คนสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่คนแค่สัตว์เทวดาด้วยทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกผลักดันถูกขับดันด้วยเวทนาทุกคนทุกฝังรักสุขเกลียดทุกทั้งนั้นแหละทุกขับดันด้วยเวทนาอยู่อะไรที่มันจะทุกข์ฉันจะไปทำทำไมโอ้ยก็ไม่เอาแล้วแล้วอะไรที่เป็นสุขเอาก็เอาสิได้ก็ดีเอาเลยความสุขนี่คือถูกผลักดันด้วยเวทนาทุกคนเลยนะเอาต่อให้ว่าพวกที่รักความแบบชอบเจ็บๆรักความรุนแรงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองชอบเจ็บๆอย่างพวกทรมานตนเองนะก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเหมือนกันก็เขาก็ชอบลักษณะภาษาแบบนี้ภาษาที่ทำให้เจ็บๆเนี่ยมันกลายเป็นสุขกับเวทนาของเขาภายในใจใจยุ่งทุกข์กับเวทนาทางกายแต่มันเป็นสุขกับเวทนาทางใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูจากคนอื่นก่อนนะสมัยโบราณโอ้ไม่ได้เอาโบราณเอาสมัยเนี้ยที่ประเทศอินเดียเขายังมีอยู่นักบวชชนิดที่ว่าเปลือยกายหรือว่าต้องทำข้อปฏิบัติชนิดที่แบบเจ็บๆข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเป็นทุกขรกิริยาเอาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเราก็มีความเชื่อว่าอันนี้มันจะดีไงดีนี่คือสุขเวทนาใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่ตอนนี้แหมไม่เป็นไรความเชื่อตรงเนี้ยคือทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อคือความเข้าใจ mindset belief ของเขา belief เนี่ยคือความเชื่อ
ซึ่งนี้ไม่เหมือนกันกับศรัทธานะศรัทธาในที่นี้คือความมั่นใจแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไปเอาว่าคนที่เขามีความเชื่อมีความเห็นมีความเข้าใจไปอันใดอันหนึ่งเขาก็ทำไปตามความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไงเพื่อจะให้มีสุขไงให้เกิดสุขให้พ้นทุกข์ซึ่งไอ้กฎเกณฑ์ความสุขของชีวิตของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ว่าเราตั้งขึ้นถูกล้อล้อมขึ้นมาเป็นทิฏฐิในชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างกันตอนไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองนี่กฎเกณฑ์ความสุขก็เป็นแบบหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากซื้อข้าวผัดกะเพราไม่ต้องมีไข่ดาวก็ได้30 บาทโอเคกินอิ่มละแต่พอบอกว่ามีเงินทองขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต้องกินชาบูหม้อละ3,000นะโอมากาเสะด้วยนี่ยิ่งจะดีโอ้ยทำไมจองคิวไม่ได้สักทีโอ้ยทุกข์เนาะทุกข์เนาะอย่างเงี้ยทุกข์โดยไม่จำเป็นนะเนี่ยระวังเอ้าก็ก่อนหน้านี้กินอะไรก็ได้ป่ะโอเคแต่พอมีเงินทองเสร็จปุ๊บโอมากาเสะไม่ได้แล้วแหมมันทุกข์เหลือเกินทำไมจองคิวไม่ได้ทีรอเป็นปีเป็นเดือนไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจบางทีไปบ่นให้เพื่อนฟังบ่นให้คู่ครองฟังบ่นให้บุตรธิดาฟังไอ้จิตใจของเราสมัยมันวุ่นวายนะเมื่อก่อนก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากนี่นะเออทำไมเราถึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือมันถูกหล่อล้อมไงคนเราถูกหล่อล้อมด้วยสถานการณ์ถูกหล่อล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมมาละเฮ้ยมันมาได้ไงนะภาษาง่ายมีภาษามาเป็นเงินทองเงินทองนี่เป็นภาษาแบบหนึ่งนะเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยกายมีภาษามาแล้วมันก็จึงหล่อหลอมลักษณะจิตใจของเราให้เป็นแบบใหม่นี้ขึ้นมาหรือเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีระบบสมาร์ทโฟนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมล่ะเป็นแบบปุ่มกดมันก็มีแป้นตัวเลข9 ตัว 10 ตัวแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนมี 4G 3G เออซื้อโทรศัพท์ใหม่มาดูสิโอ้โหค่า 4G 5G มันราคาเท่านี้เฮ้ยใช้ไวไฟสิโอ้ที่นี่ไม่มีไวไฟเลยเนี่ยโถบนนั่นนี่ทำไมจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนทั้งฝั่งทุกคนน่ะจิตใจเนี่ยพอมีภาษาอะไรมาเปลี่ยนแปลงมากระทบก็ทำให้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจไม่ใช่คนอื่นเปลี่ยนแปลงไปตามซึ่งภาษามันมีตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาช่วงชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอย่างตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ยังอายุไม่มากช่วง20-30ไปอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งในการที่ว่าทำงานบ้างเดินทางบ้างแต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีคู่ครองมีลูกอายุมากขึ้นพ่อแม่เราก็แก่เท่าไปใช่ป่ะไอ้เงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมีงานทำมีเงินเดือนใช้เดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีความสุขแต่พอมีลูกปุ๊บเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปทันทีเฮ้ยลูกเราต้องเป็นอย่างนี้เลี้ยงก่อนเลยนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้บางคนเนี่ยเลี้ยงแบบระบบ2 ภาษาพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งเนี่ยบางทีทั้งสองภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะเออนั่นสิเงินมันยังไงนะก็อย่างนั้นแหละเอ้าต้องการให้ลูกมาเป็นอย่างนี้เงื่อนไขความสุขก็ไปอยู่ที่ลูกหาเงินหาทองรีบหาเลยเพื่อที่จะส่งให้ลูกเตรียมเข้าโรงเรียนนี้เพื่อที่นัดแพลนกันตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยว่าเออจะให้มันไปเรียนที่นั่นนี่เรียนโรงเรียนนี่ต้องใช้ค่าเทอมตรงนี้เอาเงินรีบหาเงินก่อนเก็บเงินก่อนละเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปแล้วทันทีใช่ป่ะทีนี้พอถ้าลูกโตขึ้นไปอีกเอาเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกโตขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเฮ้ยคิดว่าลูกนี่จะต้องแบบคุยกับเราสั่นเลี้ยงลูกมาให้มันไปเรียนโรงเรียนนั้นมันเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นม.2 ม.3ขึ้นไปนี่อยู่กับแต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่เอาเงื่อนไขความสุขของตัวเองไปอยู่กับลูกลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังตัวเองก็เศร้าใจทุกข์ใจตัวเองทุกข์เนี่ย
พราะลูกนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่ถูกชำระเอาก็เงื่อนไขมันคนละอย่างจ่ายง่ายเงื่อนไขคุณเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเทเพื่อลูกแต่ลูกไม่สนใจตัวเองก็จึงแบบว่าซึมเศร้าเลยมีปัญหากับในครอบครัวเรื่องลูกแล้วก็ยังมีปัญหากับคู่ครองอีกว่าเอาทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เอาก็เธอเนี่ยทำอย่างนี้ก็แล้วเธอทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เธอแหละทำอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมามีปัญหาละเฮ้ยเราตกมาตรงจุดนี้ได้ไงนะนี่ไงกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเอายังบวกเข้าไปอีกถ้าเรื่องพ่อแม่เอาคุณเอาเติบโตมาตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ยังไม่แก่ไม่เท่าใช่ไหมแต่พอเราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นพ่อแม่แก่เท่ามากขึ้นแก่เท่ามากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาโอ้ยแม่ฉันป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้มันจะทำไงเดียวถึงจะหายนี่เธอรู้จักหมอที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเออฉันรู้จักหมอที่นั่นเดี๋ยวติดต่อให้โอ้เตียงไม่ว่างเลยทำยังไงดีนั่นน่ะสิทำยังไงดีกลุ่มใจไปอีกเงื่อนไขของชีวิตนะทุกฝั่งนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางคนนี่ก็อยากจะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้คือเขามีศูนย์บ้านพักคนชราแบบใหม่ที่ว่าเป็นศูนย์แบบอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมมีอะไรทำเฮ้ก็น่าจะดีนะไอ้พ่อแม่จะไปไหมเออนั่นน่ะสิคุยกันรอบสองรอบไม่เข้าใจเฮ้ก็มีปัญหาในครอบครัวอีกความสุขลดลงความทุกข์เพิ่มขึ้นบางครั้งบางอย่างบางเรื่องดูฟังเราทุกข์โดยไม่จำเป็นไงเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองในชีวิตกฎเกณฑ์หมายถึงอะไรกฎนี่คือกฎไงกฎนี่คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไม่ได้กฎในที่นี้หมายถึงความจริงความเข้าใจหรือลักษณะที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยซึ่งกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นว่าจะต้องเหมือนกันเช่นคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เขาก็มีใครอ่ะไหลไปเลยตั้งแต่พระมักกะลิพระนุรุทธะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปท่านทำไมยกเอาพระมาล่ะดูตามวอร์ดโรงพยาบาลไหนก็ได้ท่านฟังคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆอ่ะอักขีโมกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยบางทีมีกำลังใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอีกนะมีคนประเภทนี้มีบางทีมาเขียนหนังสือแต่งหนังสือให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นมีเอ้าทำไมตอนนั้นที่เขาโดนหนักปานนี้เขายังมีกำลังใจสูงได้ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเขามันแตกต่างกันกับคนอื่นไงคุณเลยคิดว่าจะต้องไม่เจ็บแค่ได้ป่วยถึงจะมีความสุขคุณไม่สามารถจะรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราหวังทั้งหมดนะชีวิตเราถึงจะค่อยมีความสุขได้คุณรอจนกระทั่งวัวควายมันกลับมาบ้านเองนะก็มีสำนวนฝรั่งดังว่า wait until cow come home คือมันไม่มาง่ายๆหรอกวัวควายเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่มันก็หลงฝูงไปเหมือนตัวมันจะรู้แต่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นเราจะมารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจึงจะค่อยมีความสุขเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นทุกฝั่งเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะต้องมีสุขเวทนาต้องราบรื่นงานต้องดีทุกคนต้องพูดดีกับเราเจ้านายต้องไม่มีปัญหาทุกคนเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลนี่ก็ต้องเชื่อฟังคนป่วยนี่ก็อย่าบ่นมากเจ้านายก็อย่าจิกหลายทุกอย่างต้องราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นลูกต้องแบบพ่อแม่อย่าขี้บ่นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นต้องต้อนรับคุณครูนี่ก็อย่าให้การบ้านมากทุกอย่างราบรื่นชีวิตฉันจะต้องมีความสุขหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเนี่ยมันจะต้องเชื่อฟังลูกจะต้องเลี้ยงง่ายบอกสั่งอะไรมันก็ต้องตามคู่ครองของฉันจะต้องไม่มีปัญหาต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกถ้าเราจะรอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตฉันถึงจะได้คำว่า
มีความสุขได้นี่นะรอไปเถอะท่านผู้ฟังรอไปรอจนผมงอกนะจนไม่มีผมด้วยเอ้าเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือเราไม่ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้คุณเป็นหมอคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพยาบาลไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหัวหน้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้คุณเป็นพ่อแม่คุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองถ้าคุณเป็นลูกคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหรือเอาตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่ในจิตใจของเราที่ว่าทำให้เราแบบว่าสุขหรือทุกข์ในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนก็ได้เอาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานบ้านเนาะเวลาเราทำงานอันใดอันหนึ่งเรียนงานที่ทำงานงานนั่งโต๊ะงานขายของหรืองานบ้านบางทีด้วยความเชื่อหรือกฎเกณฑ์หรือทิฏฐิบางอย่างบางประการทำให้งานนั้นเนี่ยโอ้ยฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้น่าเบื่อทำไมฉันต้องมาทำงานนี้เสร็จแล้วทำไงเดี๋ยวดูโทรศัพท์ซะหน่อยดีกว่านะดูโซเชียลบ้างดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างต็อกติ๊กหรือทูบยูไม่ก็บุ๊กเฟซเสร็จแล้วก็ดูไปเอ้าเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยนี่มันเป็นลักษณะนิสัยดีหาความสุขเฉพาะหน้าในงานที่มันแบบไม่ค่อยมีความสุขคือจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกผลักดันด้วยเวทนาพอเจออะไรที่เป็นทุกขเวทนาในที่นี้คืองานที่มันน่าเบื่อวิชาที่มันไม่น่าสนใจจะเรียนงานการอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องรูทีนเป็นงานที่ไม่น่าสนใจงานที่ไม่ชอบทำเราก็เลยจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการรูดโทรศัพท์มือถือบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบทุกฝั่งเกมออนไลน์มารูปแบบของการพนันออนไลน์หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างกันโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์พนันออนไลน์หรือเสพสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรูดขึ้นรูดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีความสุขเดียวนั้นทันทีแล้วเวลาเราก็เสียไปใช่ป่ะการงานก็ประสิทธิภาพลดลงถ้าเป็นนักเรียนผลการเรียนก็ลดลงขยายผลต่อไปมีปัญหากับผู้ปกครองพ่อแม่อีกถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีปัญหากับคู่ครองของตนเองมีปัญหากับลูกถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหากันเองขยายผลต่อไปนะเพราะว่าถูกขับดันด้วยเวทนาที่อยู่ในจิตใจของเราตามเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันสั่งสมสร้างขึ้นในจิตใจของเราแบบอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่ว่าเมื่อก่อนไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้พอไม่มี Wi-Fi เครียดละเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาเรือน2 3ล้านไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวนี้พอมีเงินทองมากขึ้นอยากจะซื้อนาฬิกาก็ให้ซื้อไม่ได้หรือว่าเพราะเงื่อนไขของเราไม่เป็นไปตามกฎที่เขาตั้งขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้ของแพงๆบางทีหรือบางทีนะจะไปหาความสุขทางตาทางหูดูหนังรูละครอย่างเงี้ยจำฝังเกิดเปิดไปดูละครไทยซีรีส์ละครไทยเสร็จปุ๊บโอ้ยมีแต่เรื่องตบกันมีแต่เรื่องด่ากันดราม่าแบบนี้ทำไม20 30ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไปทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นอีกเอาไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนบางทีมีเรื่องราวที่น่าสนใจจิตใจก็ไปพอใจตรงนั้นหลีกหนีความทุกข์ไงทุกฝั่งหลีกหนีความทุกข์ไปหาความสุขไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดเงื่อนไขที่จะให้เกิดสุขหรือเงื่อนไขที่จะให้เกิดทุกข์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่เป็นอย่างนี้แหละในความที่จะหาสุขหลีกเลี่ยงจากทุกข์จุดนี้ไงคือจุดที่สำคัญว่าเราตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้หรือบางทีมันสะสมมาเป็นอัตโนมัติเงื่อนไขนี้ถูกหล่อหลอมมาโดยสังคมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นว่าคุณต้องมีคู่ครองนะต้องมีลูกนะก็ลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลูกคนนี้ก็เป็นอย่างนี้บ้างลูกเราก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างถูกหล่อหลอมโดยไม่รู้ตัวความที่ว่าไม่รู้ตัวหล่อหลอมเนี่ยเพราะภาษามันมากระทบตลอดกระทบตลอดเรื่องที่เราอ่านหนังสือที่เราศึกษาบุคคลที่เราพูดคุยเหล่านี้เป็นภาษาที่ทำให้เกิดการหล่อหลอมขึ้นในจิตใจของเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านผู้ฟังทิฏฐิเกิดจากภาษา
มีผัสสะเป็นแดนเกิดหล่อล้อมเข้าตกตะกอนเข้าตกตะกอนเข้าจึงเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติวันนี้คือกฎของชีวิตของฉันซึ่งในสังคมสังคมหนึ่งมันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันก็มีอย่างสังคมโลกในปัจจุบันดูฟังก็จะมีกฎเกณฑ์ความเชื่อหนึ่งว่าให้คุณต้องมีเงินสิคุณถึงจะมีความสุขต้องมีเงินทองมากๆนะแล้วก็แบบว่าซื้อสิ่งของนั่นนี่ได้ต้องมีเงินมีอำนาจนะถึงจะมีความสุขได้เอาไอ้ตอนที่ไม่มีเงินทำไงก็เร่งรีบทำความเพียรเลยความเพียรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทำมาหากินโอเคไม่ผิดศีลไม่มีปัญหาใช่ไหมทำไปความเชื่อแบบนี้มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันความเชื่อที่มีประโยชน์บางทีมันก็นำโทษมาว่าเฮ้ยฉันได้อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเงินเลยเนี่ยนะโอ้ยเครียดละหรือในกระบวนการการทำความเพียรนั้นคุณต้องได้ทำผิดศีลต้องได้แบบว่าผิดศีลข้อ3บ้างผิดศีลข้อ4บ้างผิดศีลข้อ1บ้างผิดศีลข้อ5บ้างโทษนี่มันตามมาทันทีเลยนะเป็นคนที่แบบทำการงานไปแล้วตัวเองก็มีคู่ครองแม้แต่แบบว่าเจอคนนั้นไปหาคนนี้จิตใจมันผันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นผิดศีลไปชีวิตนี้พังเลยนะมีปัญหาได้ทำไมคุณถึงทำจุดนี้นะก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงแล้วทำไมถึงไปผิดศีลข้อ3ได้นะนี่ไงมันพาไปหรือทำไมต้องผิดศีลข้อ5นะดื่มเหล้าไงมันต้องเข้าสังคมแล้วไงต่อแล้วก็ไปมีความประมาทอื่นๆเช่นนักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้นี่หาความสุขไม่ใช่ว่าจะมีความสุขด้วยการหาเงินมากแล้วก็ทำความเปลี่ยนปะมันพาสิ่งอื่นที่ไม่ดีมาด้วยไงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ไม่ดีใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์กฎเกณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิที่เรามีขึ้นตั้งขึ้นเองในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงมีก็เรียกว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงให้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนามันมากขึ้นทุกข์ลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยไม่ได้ไปเปลี่ยนใครไม่เบียดใครนี่ก็คือมีสัมมากัมมันตะละกฎเกณฑ์ใหม่ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นในการที่ว่าอย่างน้อยรักษาชีวิตให้มีทุกข์น้อยมีสุขที่เพิ่มขึ้นมากได้นั่นคือกฎเกณฑ์เรื่องขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ได้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะยกขึ้นไปกันตั้งขึ้นไปกันทีนี้เรามาดูต่ออีกว่ากฎเกณฑ์ทิฏฐิความเห็นความเชื่อบางอย่างที่เรามีในชีวิตนั้นที่บางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์ดูยังไงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือให้คลายทุกข์ได้น้อยมีความทุกข์

จัยมันมีหลายอย่างวางซึ่งเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ยมันหล่อหลอมรวมกันมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบมีสรุปความเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลด้วยนะใช่อยู่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเรื่องนี้เกิดกับเรานี่ช็อกซีนีมาเลยช็อกซีนีมาแล้วทำไงเป๋อะไรทำอะไรไม่ถูกบางทีฉันจะไปห้องน้ำหรือฉันจะไปกินข้าวเนี่ยลืมไปละหรือฉันกินหรือยังหรือฉันยังไม่ได้กินมึนไปเลยใช่ปะก็เพราะว่ากฎเกณฑ์เราถูกบิดเบือนละพอมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราหวังให้มันเป็นไปนั่นคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยจะเป็นความจริงของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีมันถึงจะได้ทุกคนต้องทำตามกฎจราจรกฎจราจรมีกฎหมายดีทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบแต่พอมีคนไม่ทำตามกฎจราจรเป็นยังไงหัวร้อนเลยดิก็ขับรถปาดหน้าบ้างการจราจรติดขัดบ้างไปไม่ทันเวลาเฮ้ยทุกอย่างต้องราบรื่นนะก็ถ้ามันไม่ราบรื่นแล้วคุณจะไม่สุขหรอเราจึงทุกโดยไม่จำเป็นนะทุกวันนี้ทุกโดยไม่จำเป็นเพราะเราตั้งกฎเกณฑ์หรือว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันถูกล้อล้อมาในตัวเราแล้วเราก็เลยทุกโดยไม่จำเป็นในบางเรื่องบางอย่างคือจริงๆนะทุกฟังทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทุกอยู่ทุกวันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์เอาไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่ไม่ต้องเรื่องถึงแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเอาทุกข์เล็กๆน้อยๆจีปาถะบ่นกันด่ากันเครียดให้กันโพสโซเชียลแล้วก็แบบว่าตึงๆมึนๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยมันเรื่องเล็กน้อยจีปาถะแท้ๆแต่เราเอาดันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาโดยยิ่งคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนี่เพื่อนฝูงที่รักกันใกล้ชิดกันบางทีใกล้ๆกันชิดๆกันนี่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอเอาน้ำจิ้มมาใส่ตรงนี้ทำอาหารอันนี้มากินทำไมไม่สั่งอันนี้แต่สั่งอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มันทดสอบกันใช่ป่ะพอรู้จุดที่ว่ามันจะกดปุ่มไหนมันจะจี้นี่มันมักจะถูกกดอยู่เรื่อยคนที่รู้ปุ่มที่มันจะต้องกดเราก็จึงทุกข์แล้วก็มีปัญหากันตัวข้าพเจ้าทุกฝั่งก่อนมาบวชนี่ก็มีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์ความสุขกฎเกณฑ์ของความทุกข์แบบนี้เหมือนกันงานบางอย่างเรื่องการทำงานนี่ว่าฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่ท้าทายความสามารถเลยเป็นงานแบบว่ารูทีนงานน่าเบื่อก็เลยไม่อยากทำแบบผลัดวันประกันพรุ่งจนมันจ้อๆนี่ใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วจะก็ออกมาทำแล้วเป็นไงเครียดดิโอ้งานไม่เสร็จตัวเองเครียดว่าจะต้องทำงานนี้โอ้ไม่อยากทำเลยแล้วก็ไปเสียเวลากับการทำอย่างอื่นที่จะมาหาความสุขเฉพาะหน้าเช่นเล่นโซเชียลบ้างทำงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประจำของเราบ้างเสร็จแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆจะส่งเครียดหนักว่างานไม่เสร็จก็บ่นนั่นบ่นนี่ทุกโดยไม่จำเป็นนี่ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะว่างานอะไรฉันก็ทำได้ถ้างานที่มันไม่สำคัญมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะงานนี้ถึงแม้จะน่าเบื่อก็จริงแต่มันมีความสำคัญถ้าเราจะมาทำตอนหลังเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์เครียดกว่าหนักกว่าเก่าอยู่ดีตัดใจมาทำตอนนี้ซะพอเราเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้ใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาพอทำก็ได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาอยู่นะตอนแรกแต่ว่าเราก็ด้วยสติสัมปชัญญะคุณตั้งเอาไว้คุณพิจารณาให้ถูกบูมเลยคุณแก้กฎเกณฑ์ที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนะด้วยความที่มันเป็นทิฏฐิใช่ไหมเราก็จึงคิดว่ามันเข้าท่าไงเพราะมันเป็นกฎความจริงของตัวเราพอมันเป็นความจริงของตัวเราในศัพท์ศาสนาเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะคือสัจจะความจริงของตัวเราคนเดียวว่างานนี้มันไม่น่าทำนะมันน่าเบื่อนะคนอื่นก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้โอเคแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยจึงคิดว่ามันเนี้ยเป็นงานความจริงเราก็จะเอาความจริงข้อนี้มาอ้างเสมออ้างเพื่ออะไรอ้างเพื่อจะไม่ทำไงอ้างเพื่อจะหาความสุขอ้างเพื่อจะหนีจากความทุกข์เอาความที่มันไม่ได้เป็นอริยสัจแต่เป็นแค่ปัจเจกสัจจะคือทิฏฐิมาอ้างว่านี้จะต้องเป็นความ

เราอ้างปุ๊บกิเลสได้ช่องทันทีกิเลสแทรกทันทีเพราะมันไม่ได้เป็นอริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐแต่เป็นทิฏฐิของเราเองเป็นปัจเจกสัจจะเป็นความจริงของตัวเราเองเราจึงเอามาอ้างเองทำเองเราก็เป็นยังไงทุกเองทุกโดยไม่จำเป็นข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านฟังจะเข้าใจประเด็นข้อนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทิฏฐิ62ประการที่เป็นเครือข่ายของความทุกข์ให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อหรือกฎในชีวิตของเราบางอย่างบางประการมันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขของเราได้ให้มีเงื่อนไขที่น้อยลงหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของอริยสัจเป็นไปตามสัจจะความจริงที่เป็นระบบของโลกเราจะมีความทุกข์ลดลงมากความสุขชนิดที่เหนือกว่าความสุขเวทนาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจะลดลงเป็นทวีคูณท่านเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมาลัยกับเอานิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นๆแล้วเนี่ยไปเกี่ยเศษดินขึ้นมามีเศษฝุ่นติดอยู่ที่ปลายเล็บเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเทียบกันโอ้โหปริมาณดินที่อยู่ในขุนเขาหิมาลัยกับปริมาณดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยกับอะไรกับถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบโลกเป็นอริยสัจเปลี่ยนปัจเจกสัจจะของเราคือความเข้าใจความเห็นว่าเนี่ยโลกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนไข้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองการจราจรต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่ขับรถในการจราจรลูกต้องเป็นอย่างนี้คู่ครองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราไงนั่นคือปัจเจกสัจจะของแต่ละคนละคนถ้าเราปรับได้ปรับให้มันเป็นตามระบบโลกได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้าใจแค่เนี้ยทุกฝังคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มาตามกระแสที่จะพ้นทุกข์นะผู้มาตามกระแสเนี่ยมาจากคำว่าโสตะเขาจึงเรียกผู้ตามกระแสนี่ว่าโสดาบันท่านว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าโอ้วันแดดร่มลมตกไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้เอาบางวันวันนี้อากาศดีฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วฉันมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีความเข้าใจแวบหนึ่งแม้แค่นี้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของอริยบุคคลคืออริยภูมิเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะท่านว่าเป็นผู้มาตามทางที่จะไปสู่กระแสของการพ้นทุกข์มาตามทางที่จะไปสู่กระแสแบบนี้แล้วอย่านะอย่าพึ่งตายหรือว่าอย่าพึ่งแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตจนกระทั่งตายไปแล้วคุณไม่ได้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลน่ะโสดาปัตติผลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ลักษณะความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงนะเพราะไอ้โมเมนต์แวบเดียวที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะความเข้าใจนี่บางทีมันมาแวบเดียวมาแวบเดียวที่คุณเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ป่ะแต่พอเจอคู่ครองเจอลูกเจอเจ้านายเจอเพื่อนบ้านเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วนะการจราจรต้องไม่ติดขัดรัฐบาลต้องดีเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนโรงงานต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมาทันทีมุมบับมาละทิฏฐิความเห็นที่แบบมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันกลับมาแล้วเฮ้ยตะกี้หายไปไหนนะมันไปแล้วโอ้โธ่หายไปแล้วมาแวบเดียวบางทีมันกลับกำเริบไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่จะทำไงให้ทิฏฐินั้นมันไม่หายไป
เนี่ยตรงนี้เราจะมีกระบวนการการแก้ยังไงว่าทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจ mindset belief ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันทำให้เราทุกข์นี่มันมีอยู่เราทุกข์โดยไม่จำเป็นในข้อแรกเราจะแก้ได้ให้เรามีสติก่อนท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้คุณทุกข์เรื่องอะไรทุกเรื่องว่าจะจองร้านอาหารนี่มันจองไม่ได้สักทีเป็นปีละอยากจะกินร้านนี้โอมากาเสะสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าโอมากาเสะคืออะไรก็ไม่รู้หรอกว่าโอมากาเสะมันคืออะไรพอคนกินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินอะไรเอาไม่รู้แล้วทำไมไม่มีความสุขพอไม่รู้ทำไมถึงมีความสุขเขาก็ว่ามันเป็นเอลิเมนต์ของเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้จะได้กินอะไรมันกลับมีความสุขไงมันประหลาดปะล่ะเอาพอเรามีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เฮ้ยเรื่องนี้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนะนี่นะเรื่องไม่มี Wi-Fi ใช้ซื้อของราคาแพงๆไม่ได้ความทุกข์พวกนี้มันเล็กน้อยเราทุกข์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นเรื่องคู่ครองทำไมคู่ครองฉันผิดศีลเรื่องลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ทำงานทำไมที่ทำงานเจ้านายหัวหน้าลูกน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ปะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเรื่องสุขภาพว่าทำไมสุขภาพฉันเป็นอย่างนี้ทำไมญาติพี่น้องฉันตายจากไปพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการตั้งกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ข้อแรกเราให้มีสติสัมปชัญญะก่อนท่านผู้ฟังว่าเราทุกข์เรื่องอะไรพอเราทุกข์เรื่องอะไรเรารู้แล้วใช่ป่ะให้เราเอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมาตั้งขึ้นท้าทายมาเลยท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นในชีวิตเช่นเรื่องงานนี้มันน่าเบื่อท้าทายมันน่าเบื่อตรงไหนคนอื่นที่เขาไม่เบื่อมีไหมมีโอเคคุณจะบ่นอะไรกฎเกณฑ์นี้จะอยู่ไม่ได้เพราะเราท้าทายมันความจริงของมันจะปรากฏขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกโรคภัยไข้เจ็บอ่ะคุณเอามาดูเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทำไมฉันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ท้าทายมาดูแล้วคุณก็ไม่เป็นหรอกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกป่ะนี่มันหนึ่งใน25 ล้านนะที่เป็นโรคแบบเนี้ยแล้วไอ้คนที่2ในอีก50 ล้านเนี่ยนะเขาไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นป่ะพอเราท้าทายกฎเกณฑ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วทำให้เราเป็นความทุกข์เรากำหนดสติสัมปชัญญะได้ท้าทายมันด้วยความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเอาดูนี่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนที่เขาไม่มีเงินทอนแล้วเขาจะไม่มีความสุขเหรอคุณจะต้องมีเงินทอนแล้วคุณถึงมีความสุขป่ะคนที่ไม่มีเงินทอนแล้วมีความสุขก็มีป่ะกฎเกณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้กฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีของดีๆต้องได้กินอะไรอร่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ได้มีของดีๆไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขหรอท้าทายมันเลยบ้างกูช้าๆนะบางทีเราต้องแบบว่าค่อยใคร่ครวญทำความเข้าใจไปพอเราเอาความจริงที่มันเป็นของเรานะมาท้าทาย challenge มันดูท้าทายมันดูมันใช่ปะความจริงก็มันจะปรากฏออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่นะอย่างอื่นก็มีมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทำไมเราไปโง่เข้าใจไปงั้นความไม่รู้ไงคืออวิชชามันทำให้เราเข้าใจไปงั้นทิฏฐิความเห็นมันจึงหล่อหลอมขึ้นมาได้พอมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ลักษณะนี้มันเป็นทิฏฐินะหวังว่ามันฝังรากลึกบางทีมันกลับมาอีกเราก็ต้องท้าทายมันเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างมากเลยในการที่ว่าจะแบบระงับมันยังไงมันกลับมาอีกเราต้องแบบว่ามีสติสัมปชัญญะให้เราตั้งอยู่ในความจริงให้ได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจให้ได้ความสามารถในการที่จะใช้ปัญญาเห็นตามความจริงตรงนี้แหละท่านฟังจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิท่านว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความทุกข์ทำให้ความสุขเราลดลงนั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐิมันแฝงมาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหล่อหลอมได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ตามประสาทที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมี1,800,000อย่าไปว่าแค่62มีมากกว่านั้นเพราะกิเลสเวลามันล็อกเราเนี่ยมันล็อกคู่เสมอหน้าหลังคู่เนี่ยมันทุกองศาทุกมุมที่0กว่า180ที่90กว่า270ที่30กว่า210ที่60กว่า240
ที่150 330มันล็อกเราเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หมดทุกด้านหมดมันมากกว่า62ท่านผู้ฟังที่ตีความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี่นะแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นมีอันเดียวมีแบบเดียวแบบเดียวนั้นเอาสูงสุดเลยเอานั่นคือความเป็นความไม่เที่ยงให้เรา challenge คือท้าทายความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมไอ้ที่เราเชื่อเราว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วพ่อแม่คนอื่นก็ไม่มีสุขภาพที่แย่หรอเขาก็มีเหมือนกันความจริงข้อนี้จะถูกล้มเลิกไปทันทีแต่เราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราตั้งสติไม่ได้การมองเห็นนั้นคือปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันจะไปเกิดได้ไงสติก่อนจึงต้องเคยมีปัญญาใช้สติปัญญาทำวังในชีวิตของเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน no. ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากความสุขแบบผาสุขนะไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาตามแต่ภาษาของกระแสโลกที่กูจะว่าไปแต่เป็นความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาจึงมีมากขึ้นได้จิตใจเราจึงไม่ผูกเป็นปมไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นแบบไม่ลงตัวกินอะไรก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้ทำอะไรก็ได้ทุกฟังมีความสุขได้หมดเพราะความสุขเกิดขึ้นจากในภายในไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขของสิ่งภายนอกเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เราคาดหวังเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นทุกฟังเรามีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันทีด้วยการตั้งจิตของเราใหม่ให้มาตามทางมรรค8มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรงานประเภทไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรความผาสุขมีในชีวิตของเราได้ฝากเอาไว้ท่านฟังในเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเราต่อมาท่านฟังจะปรับกฎเกณฑ์ของเราใหม่กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกเป็นกฎของอริยสัจความจริงอันประเสริฐถ้าเราปรับไปตามนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ทันทีท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
7: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คืน11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะขออนุญาตไมค์หลุดนะคะสวัสดีสำหรับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้กลับมาทำหน้าที่เพราะว่าเราจะอยู่กับน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยจะอยู่กับเราอีกหนึ่งวัน
0: ใช่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
1: ค่ะแต่ว่ารายการอื่นยังอยู่ถึงวันไหน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันก็จะอยู่แค่ถึงจันทร์อังคารมีเช้าข่าวยามเช้าแล้วก็บ่ายเย็นก็คือหมุนตามวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรียกได้ว่าแบบซ้อมใหญ่ละกันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่น้องพลอยจะมาทำหน้าที่ข่าวยามเช้ากับเราด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะคุณป๋องนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะขอบคุณ New Media ด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันค่ะทางระบบหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่คลื่น AM 819 891 GHz ค่ะส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาจะมาตีของร้องข่าวนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: มีการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายจุดหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยไปดูที่ยะลากันหน่อยนะคะความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อกลางดึกวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบการก่อเหตุในหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลอบวางเพลิงยางรถยนต์มีการเผาสัญญาณโทรศัพท์เผารถยนต์ของทางราชการด้วยมีการทำลายกล้องวงจรปิดค่ะโปรยตะปูเรือใบนะแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนรวมไปถึงลอบวางเพลิงโรงงานไม้ก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินนั้นมีความได้รับความเสียหายแล้วก็กระทบต่อการสัญจรในบางเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังคงระดมกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็คือสรุปเหตุการณ์ของวันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นพบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหลายแห่งเลยค่ะหลายแห่งมากๆเลยนะคะมาเริ่มที่สภ.ยะลาค่ะสภ.ยะลาพบเหตุรวม4จุดด้วยกัน4จุดเนี่ยคนร้ายไปเผาบริเวณด้านหลังป้ายโฆษณานะคะบนเส้นทาง418ขาเข้าถนนสายยะลาปัตตานีก็พ่นมีการพ่นข้อความผิวถนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนค่ะส่วนที่สภ.ลำใหม่ค่ะพบเหตุรวม3จุดด้วยกันได้แก่คนร้ายแนะนำท่อนไม้หรือว่าสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมมาวางกีดขวางถนนจุดบริเวณทำให้ถนนใหม่ใกล้ทางโค้งบ้านยะลาตำบลยะลานะคะก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วยบริเวณบ้านต้นยี่นะต้นยี่นะคะเผาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนที่สภ.ทานโตค่ะเราพบเหตุนะคะก็คือรวม3จุดด้วยกันจุดนี้ก็มีการลอบวางเพลิงบริเวณโรงรถสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีการเผาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็บริเวณที่จอดรถสถานที่ทำการอบต.นะคะแล้วก็ส่งผลให้รถเนี่ยถูกเพลิงไหม้ไปด้วยกัน2คันด้วยกันค่ะพี่กบและมีการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณบ้านสีท่าน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่สภ.รามันค่ะก็พบเหตุ1จุดนะคะโดยคนร้ายนั้นลอบวางเพลิงยางรถยนต์บริเวณหมู่ที่2ตำบลกายูบอเกาะนะคะอำเภอรามันด้วยค่ะส่วนบันนังสตานะคะสภ.บันนังสตาพบเหตุหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่หมู่ที่5ตําบ้านทํานบตำบลตาเนาะปูเตะนะคะมีการเผายางรถยนต์บนเส้นทางหมายเลข410ยะลาเบตงค่ะบริเวณโรงเรียนตาปูนแยกบาเจาะนะคะแล้วก็บริเวณ3แยกเงาะกาโปบริเวณหน้ากุบโบข้างโรงเรียนบ้านตาเนาะ ปูเตะนะคะแล้วก็บริเวณโรงงานไม้บ้านป่าหวังหมู่ที่1ตำบลป่าหวังค่ะยังมีในส่วนของหน้าโรงเรียนบ้านจาบาเจาะด้วยนะคะที่หมู่ที่2ตำบลบาเจาะมีการทำลายแล้วก็เผากล้องวงจรปิดบริเวณ3แยกตันหยงตำบลบาเจาะนะคะแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนน410ค่ะบริเวณหน้าที่ทำการอบต.บาเจาะด้วยค่ะส่วนที่สภ.จักวะนะคะก็มีการพบเหตุเหมือนกันค่ะ4จุดด้วยกันค่ะมีการเผาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณข้างโรงเรียนบ้านจักวะหมู่ที่1นะคะแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่ที่6ตำบลจักวะจำนวน2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็มีเผาสัญญาณเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะบริเวณหมู่ที่1ตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะส่วนที่สภ.โกตาบารูนะคะพบเหตุ1จุดด้วยกันค่ะคนร้ายพ่นข้อความบนพื้นผิวถนนบริเวณหมู่ที่2ตำบลเนินงามอำเภอรามันค่ะไปดูที่ส่วนของสภ.ท่าธงค่ะพบเหตุ1จุดค่ะคนร้ายทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่2บ้านโต๊ะปาเกะตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะนอกจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดของยะลาแล้วนะคะยังพบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานเซาเทิร์นนะคะบริเวณขออภัยค่ะโรงงานเซาเทิร์นเทควูดนะคะจำกัดเลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นเขตพื้นที่เขตรอยต่อกับตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายภายในโรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไม้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดค่ะส่วนโครงสร้างอาคารก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะสำหรับภาพรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักจุดราชการจุดเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการสั่งให้ทางด้านสอบต.นั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมเรพิดนะคะลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1880ให้ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดค่ะสอบต.เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเขามีการนำระบบเคสManagement มาใช้ตลอดกระบวนการค่ะมี Case Manager นะคะทั้งภาพรวมแล้วก็รายกรณีก็ทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะแต่ตั้งแต่เรื่องของการลงพื้นที่ไปค้นหารับฟังข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขณะที่ทีม Rapid Response นะคะระดับจังหวัด3ทีมก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อลงไปดูข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานนะคะให้เยียวยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกเน้นเลยให้ทำงานแบบเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้สอบต.เองค่ะมีการเปิดสายด่วนนะคะ1880เปิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวก็สามารถโทรถามได้ย้ำสายด่วนนะคะ1880ของสอบต.นะคะก็จะเป็นการถ้าใครโทรไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะขอประสานการช่วย ช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือทันทีและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานรัฐนี่แหละจะต้องเข้าไปหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่นะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนจริงแล้วก็เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการดูแลนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็การดูแลครอบครัวสภาพจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยค่ะตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ
1: ค่ะในขณะทางด้านของท่านแม่ทัพภาค4นะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจากรูปแบบของเหตุการณ์ในภาพรวมนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐแล้วก็สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะรวมไปถึงการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากท่านแม่ทัพภาคที่สี่ก็บอกว่านะคะการกดดันแล้วก็ตัดเส้นทางรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดของเถื่อนการเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องอาศัยการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถอยจากการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกระบวนการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วก็จะเดินหน้าตัดวงจรการเงินผลประโยชน์ที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุด้วยค่ะเพื่อคลี่คลายว่าเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะพี่กบก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวท่านนายกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้หน่อยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแน่นอนตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะ 2-3 เมตรด้วยกันคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกนะคะเรือเล็กช่วงนี้นะคะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่เฝ้าระวังว่าพายุโซนร้อนนาราเนี่ย บริเวณอ่าวตังเกียจะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้แต่ว่าพายุนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันนี้เราก็อุ่นใจไปเปราะหนึ่งแต่ว่าต้องติดตามอยู่นะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางอย่างใครที่จะไปที่จีนที่โดยเฉพาะมณฑลกวางซีเนี่ยนะคะคือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเช็คให้ดีว่ามีพายุมีการเดินทางยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนะคะ
1: ในภาพรวมนะคะคุณพลอยวันนี้ฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกเว้นทั่วทุกภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 60% นะคะยกเว้นภาคอีสาน 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 30% ค่ะมาดูปฏิบัติการของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะภารกิจของท่านเนี่ยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: หลังจากที่มีอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยค่ะกำชับจังหวัดนั้นเร่งเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะพื้นที่น้ำลดเร่งฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านค่ะแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านนายกมองว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมเนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักด้วยปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำลดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องตรึงสภากำลังแล้วก็ทรัพยากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับสั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูในพื้นที่ขอให้ปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งสูบน้ำท่วมขังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนต่อไปนะคะตามลำดับขั้นตอนถนนต่างๆระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานพยาบาลพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิศาสตร์แล้วก็ประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะติดตามคาดการสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทำแผนที่น้ำท่วมแล้วก็คาดการรวมถึงหน่วยงานพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยมอบหมายให้ทางสทนช.ค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็ทำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่วงเวลาที่น้ำจะเคลื่อนเข้าสู่สถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: ให้มีการแจ้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนประชาชนเน้นย้ำนะคะหากทราบว่าปริมาณน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ไหนขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวย้ายของย้ายรถแล้วก็ที่สำคัญคือการย้าย ผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกบอกว่าถ้าหากสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งลงไปสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบภัยแล้วก็ตรวจสอบสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็กรณีดินโคลนถล่มหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะโดยให้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือจัดการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้การสัญจรไม่ได้รับผลกระทบค่ะท่านนายกบอกก็เชื่อว่าอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆจากทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินการก็จะต้องรวดเร็วแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะก็อันนี้นะท่านก็มีการมอบหมายไว
1: ้
0: ส่วนนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญให้ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสำหรับพื้นที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะท่านนายกก็บอกให้เตรียมรับมือหากเรื่องไหนติดขัดเกินกำลังของพื้นที่ก็รายงานขึ้นมาเป็นระดับขั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของคุณยศชนันเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยคือมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วในการอนุมัติงบประมาณต่างๆสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนายกเองก็พร้อมสนับสนุนนะคะแค่ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันนำข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ6:29 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวคุณพีพฤฒรออยู่ค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
11: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
14: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับนะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยา ว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบตครับให้สอบตนั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบตนั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบ case management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหา

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีภารดรลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะถกลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ทับ2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมีตติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภารดรปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Mapและระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนชแนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเหตุการณ์ที่รุนแรงย่ำ

นะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับและถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส .01 ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีทกสของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับ

จากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSSระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับและหากมีความจำเป็นต้องจะส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลดภาระในการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของพี่น้องประชาชนครับและในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานครับโดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรา
กำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ชุน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะแล้วก็พี่สมยศมาแล้วค่ะน้องชาตรีนะคะพี่เสวียนพี่บังออนนะคะพี่อเนกคุณพงศักดิ์คุณสมพานนะคะพี่ติมคองเตยคุณออนวิภานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวมาแล้วคุณประภาสค่ะคุณมะพรึงนะพี่สุวรรณนะคะมาส่งสติกเกอร์แล้วก็คอมเมนต์คุณคมสันสวัสดีนะคะคุณสุภิตด้วยค่ะพี่ภัทรพรนะคะ
2: ค่ะคุณชาตรีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังมีช่องบ้านดำนะคะที่ติดตามกบปุ๊บด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมาดูข่าวกันหน่อยนะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพรัชดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็นอกจากนี้นะคะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะพื้นและก็พื้นที่ความเสียหายจะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะการปรับใหม่ค่ะพงศ์นาฬิกา59นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา